0: อิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศย
1: าน 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
0: ตุลาคมพุทธศักราช2569
2: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobs ที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เพื่อนำมาวางแนวทางสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
4: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
3: ด้านนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้รับบทบาทสำคัญในการจัดทำเนื้อหาหลักสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยร่วมมือการจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางอ้างอิงระดับสากลหรือ Bangkok Blueprint เพื่อให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางรับมือกับปัญหาการช่อโกงสแกมเมอร์และภัยไซเบอร์ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อถือเป็นเอกสารในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการหลอมรวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับบริบทประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงจัดทำออกมาเป็นเอกสารหลักพร้อมเอกสารแนบซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญในเอกสารดังกล่าวเนื่องจากมีการดำเนินมาตรการที่จริงจังอย่างต่อเนื่องเช่นการออกพระราชกำหนดมาตรการจัดการปัญหาและแนวทางการยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นคำแนะนำและแนวทางอ้างอิงให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาภัยไซเบอร์เช่นเดียวกัน
5: เหมือนกับเราต้องการสร้างตัวไกด์ไลน์ reference ขึ้นมาให้ประเทศต่างๆในโลกทุกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เจอปัญหาเรื่อง fraud เรื่อง scam เหมือนกันนะครับสามารถใช้เป็นหลักการ reference ได้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ในประเทศต้องทำอะไรบ้างครับซึ่งในนี้มีทั้งหมด12หลักการ key consideration นะครับก็บอกว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้เป็นเอกสารหลักของการประชุม World Bank IMF ในปีนี้นะครับ
3: และช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้ธีม Thailand Welcome the World สะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศ ขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐบาลตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้
4: เราเน้นเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาวันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและเรื่องการบริการทางการแพทย์ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งให้แต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตอบข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนช่วยชี้แจงพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตยเบื้องต้นกรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
7: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงนั้นเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
6: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
7: เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
6: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นหลักแต่มองว่ากรอบเวลาการอภิปราย5วันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก
8: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่า
6: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วาทกรรมทางการเมืองซึ่งในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนวาสนาตระเกตรายงาน
0: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:15 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่

0: สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหาว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดีอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเป็นการทำตามคำสั่งของอิหร่านพร้อมย้ำว่าแม้ตนไม่ได้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่จะยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปหลังการเลือกตั้งกลางสมัยและจะไม่ลืมการกระทำของกลุ่มกบฏฮูตีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาส่งกำลังทหารสหรัฐเข้าร่วมการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียหลังเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีสถานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนในการสู้รบกับกลุ่มกบฏฮูตี
0: สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดปอดขวาบางส่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงแถลงการณ์ของสำนักวาติกันที่ระบุว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกและนครรัฐวาติกันทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารับการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกจากปอดขวาที่โรงพยาบาลเจมิลีในกรุงโรมของอิตาลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผลตรวจเนื้อเยื่อระหว่างการผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งแพทย์จึงตัดปอดขวากลีบล่างออกเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งทั้งหมดขณะที่การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีและการผ่าตัดสำเร็จโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงฟื้นจากยาสลบและประทับพักฟื้นในห้องพักผู้ป่วยโดยคาดว่าจะประทับในโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์และยกเลิกพระกรณียกิจต่อสาธารณชนทั้งหมดจนถึงวันที่20ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสำนักวาติกันไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของโรคดังกล่าว
5: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดวัคซีนแอลวีโบของในมนุษย์ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพื่อทดสอบว่าวัคซีนแอลวีโบซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอี สามารถป้องกันสายพันธุ์บุนดีบาเกียว

0: ที่กำลังระบาดได้หรือไม่หลังที่อาคองโกมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วกว่า 9,000 รายในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,000 รายนับเป็นการระบาดของโรคอีโบลาครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศด้านนายแอนโทนีสกอตประธานคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกระบุว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ยากและการทดลองวัคซีนต้องล่าช้าออกไปอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกมีแผนนำวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษและบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐกำลังพัฒนาสำหรับสายพันธุ์บุนดิบาเกียวโดยเฉพาะเข้าร่วมทดสอบด้วย
1: รัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศให้หน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงรัสเซียจับกุมนายยูกิอิไมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนของญี่ปุ่นในข้อหาจารกรรมที่เกาะซาคาลินก่อนส่งตัวไปยังกรุงมอสโกโดยกล่าวหาว่านายอิไมทำการสอดแนมและรวบรวมข้อมูลด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่านายอิไมจะถูกศาลสั่งควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้โดยข้อหาดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นมีข้อพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริลมานานหลาย10ปีโดยหมู่เกาะดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นกับเกาะซาคาลินของรัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตเข้ายึดครองภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก Elite รอบลีกสเตจนัดที่2ที่บุรีรัมย์สเตเดียมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายปักกิ่ง FC จากจีน0ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าลงแข่ง2นัดยังมี1คะแนนเท่าเดิมเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมืออันดับ5ของโลกถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันโวทัวซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กในสัปดาห์นี้เนื่องจากรัชนกมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันรายการ Arctic Open เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งแพ้ให้กับมีอาบริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์ก2เกมรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์ก Open 2026ในประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือวางอันดับ5ของรายการและคู่มืออันดับ5ของโลกช่วยกันตบเอาชนะหัวกวนซุนและลีเชียซินคู่มืออันดับ32ของโลกจากไต้หวัน 2-0 เกม 21-18 21-14 การแข่งขันจักรยาน BMX World Cup UCI BMX World Cup 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันทั้ง4สนามนักปั่น BMX ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกประเสริฐเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในรุ่นประชาชนไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้ทั้ง4สนามส่งผลให้ปัจจุบันทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกม2028รวม339คะแนนอยู่ในอันดับ22โดยจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะนำข้อมูลคู่แข่งมาวางแผนพัฒนานักกีฬาไทยรับศึก4เกม2027และเดินหน้าลากโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมในส่วนของกรีธาผลัดผสม 4x100 เมตรเป็นการรวมตัวของนักกีฬาจากหลากหลายคลาสความพิการและมาจาก3สมาคมกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยรายชื่อนักกีฬาไทยประกอบด้วยไม้1หญิงสุนีพรถนอมวงศ์ไม้2ศศิราวันอินทชโชตไม้3อมรเทพผลปันนะและไม้4พงศกรแปยอยอดนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024โดยวางเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลให้ทัพไทยปิติพิรมภักดีประธานมูลนิธิปิติพิรมภักดีนำทัพคนรักแบดมินตันร่วมการแข่งขันแบดมินตันการกุศลตอตีฟอนเดชั่น2026สร้างรอยยิ้มส่งต่อโอกาสเพื่อสังคมไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่สนามแบดมินตันหนุมานกองปราบโดยมีองค์กรพันธมิตรและชมรมแบดมินตันรวม14ทีมพร้อมทั้งวิวกุลวุฒิวิทิสารและผู้เข้าร่วมกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาที
3: 1นาทีกับกปท.จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการแสดงหนังตะลุงในสมัยก่อนการจัดแสดงหนังตะลุงมักจัดเฉพาะในงานสมโภชงานเฉลิมฉลองงานแก้บนของชาวบ้านและไม่นิยมแสดงในงานอวมงคลเช่นงานศพแต่ปัจจุบันความเชื่อเรื่องนี้ลดน้อยลงและเริ่มมีการจัดแสดงในโอกาสต่างๆมากขึ้นเช่น งานฝังลูกนิมิตงานประจำปีหรืองานขึ้นบ้านใหม่ส่วนการแสดงในงานใหญ่มักมีการจัดแข่งขันประชันโรงหนังตะลุงหลายคณะหรือจัดร่วมกับการแสดงความบันเทิงอื่นๆเช่นโนราลิเกหรือภาพยนตร์และดนตรีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องความคืบหน้าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ค่ะ
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับ26ที่ไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสร้างโอกาสด้านการลงทุนวันนี้ติดตามผลตอบรับจากนานาชาติและประโยชน์ที่ไทยคาดว่าจะได้รับกับนางสาวออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยออนกัญญาคะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวาสนาและท่านผู้รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
9: ค่ะคุณออนกัญญาคะขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนแล้วจำนวนเท่าไหร่คะในการประชุม IMF World Bank อะค่ะแล้วก็ภาพรวมการจัดงานนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
10: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเราประมาณไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 15,000 รายนะคะ
9: ค่ะ
10: ซึ่งณตอนนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วประมาณ 18,000 รายนะคะก็สูงกว่าที่คาดการไว้
9: ค่ะ
10: ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะแสดงถึงความสนใจในการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะโดยที่ผู้ที่เข้าร่วมนะคะก็มาจากหลายภาคส่วนเลยนะคะแน่นอนว่าต้องมีคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการนะคะของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางนะคะของ191ประเทศรวมถึงก็มีแขกรับเชิญนะคะของ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการเงินภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้นำทางความคิดแล้วก็ภาคประชาสังคมจากทั่วโลกเลยค่ะ
9: การเป็นเจ้าภาพจากการประชุมครั้งนี้ค่ะประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศอะค่ะ
10: ค่ะขออนุญาตเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในระยะสั้นนะคะที่เราจัดงานในช่วงสัปดาห์นี้แน่นอนว่าก็จะต้องได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่มีความคึกคักนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้มีกำลังซื้อมีอำนาจในการตัดสินใจนะคะภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมบริการอาหารนะคะการเดินทางสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอาจจะยาวไปจนถึงปลายปีเลยแน่นอนว่าจะได้รับความคึกคักนะคะแล้วก็เม็ดเงินมีการสะพัดส่งต่อกันนะคะซึ่งก็จะส่งต่อไปยังภาคต่างๆของประเทศไทยแล้วก็ในชุมชนด้วยเพราะว่าในการจัดงานเนี่ยค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้นำเอาเอกลักษณ์นะคะผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะคะหลากหลายจังหวัดเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในการจัดการประชุมรวมถึงการแสดงนะ
11: ค ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88

0: หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: พอชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ร้านชิปเ มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซีจำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
8: กันนะจ๊ะเสริมสร้างจินตนาการให้บันเจิดเลยในช่วงนี้นิทานลอยฟ้าฟิ้ว

0: สวัสดีค่ะน้องๆช่วงเวลาดีๆของนิทานกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะค่ะวันนี้นะพี่โลมามีกฎเหล็ก3ข้อมาบอกน้องๆค่ะแต่น้องๆจะทำเองหรือมีใครมาทำบ้างนั้นเราต้องไปติดตามกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากฎเหล็ก3ข้อของคุณกระรอกถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะในโพรงดินใต้ต้นไม้ใหญ่เจ้าเม่นแคระขนหนามสัตว์ที่ไม่ชอบความเปียกชื้นและเกลียดน้ำเป็นที่สุดกำลังนอนม้วนตัวอย่างสบายอารมณ์ทันใดนั้นเสียงน้ำไหลเชี่ยวก็ดังกึกก้องสายน้ำสีขุ่นเริ่มเอ่อล้นทะลักเข้ามาในโพรงอย่างรวดเร็วเจ้าเม่นแคระสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจขนหนามตั้งชันไปทั้งตัวด้วยความกลัวน้ำมันเกือบจะกระโดดวิ่งฝ่ากระแสน้ำออกไปแต่คุณกระรอกลิ้นช่างสังเกตเพื่อนบ้านผู้เตรียมพร้อมได้ร้องเตือนสติมาจากปากโพรงเจ้าเม่นแคะขนหนามร้องเสียงหลงด้วยความตื่นตระหนกโอ้ยๆน้ำเข้ามาในบ้านแล้วเพื่อนฉันเกลียดน้ำที่สุดขนจะเปียกหมดแล้วรีบวิ่งลุยออกไปข้างนอกกันเถอะคุณกระรอกดินช่างสังเกตโบกมือห้ามอย่างรวดเร็วหยุดก่อนเม่นแคะห้ามวิ่งลุยน้ำที่ไหลเชี่ยวเด็ดขาดนะน้ำขุ่นแบบนี้มองไม่เห็นหลุมลึกอาจจะโดนกระแสน้ำพัดไปหรือเหยียบเศษของมีคมได้แถมอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลในน้ำด้วยนะเจ้าเม่นแคะขนหนามตัวสั่นงันงกแล้วฉันจะเอาตัวรอดยังไงดีล่ะน้ำขึ้นเร็วมากเลยคุณกระรอกดินช่างสังเกตอธิบายขั้นตอนง่ายๆอย่างมีสติว่าจำกฎเหล็ก3ข้อนี้ไว้1ตัดสะพานไฟในบ้านก่อน2หยิบกระเป๋าฉุกเฉินที่มีนกหวีดไฟฉายน้ำดื่มและยาประจำตัวและ3ย้ายตัวเองขึ้นที่สูงทันทีปีนขึ้นไปบนคานไม้ใหญ่ตรงนี้แล้วเข้าเจ้าเม่นแคะตั้งสติได้ทันทีมันรีบดันก้านสวิตช์ไฟลงคว้ากระเป๋าเป้ใบเล็กที่เตรียมไว้แล้วตะเกียกตะกายปีนกิ่งไม้ใหญ่ตามคุณกระรอกดินขึ้นสู่ที่สูงอย่างปลอดภัยเมื่อมองลงมาเบื้องล่างกระแสน้ำไหลผ่านโพรงดินไปอย่างรวดเร็วหากมันวิ่งลุยน้ำไปคงเกิดอันตรายใหญ่หลวงเจ้าเม่นแคะขนหนามถอนหายใจอย่างโล่งอก
1: โชคดีจริงๆที่ฉันไม่ใจร้อนวิ่งลุยน้ำกดการขึ้นที่สูงและตัดไฟช่วยชีวิตฉันไว้แท้ๆเลย
0: คุณกระรอกดินช่างสังเกตยิ้มให้กำลังใจใช่แล้วมีสติไม่ตื่นกลัวแล้วก็รู้วิธีเอาตัวรอดแค่นี้เราก็ปลอดภัยจากน้ำท่วมได้แล้วนะเพื่อนรักสองสหายเฝ้ารอหน่วยกู้ภัยอยู่บนกิ่งไม้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดน้ำท่วมฉับพลันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการตั้งสติไม่เดินลุยน้ำเชี่ยวตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็อพยพขึ้นสู่ที่สูงพร้อมกับกระเป๋าฉุกเฉินเพื่อปกป้องชีวิตของตัวเองได้อย่างปลอดภัยเสมอใช่แล้วค่ะน้องๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีสติเท่านั้นทำอะไรก็ตามถ้ามีสติเราก็จะผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของนิทานแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ฟังดีโอ้โหเสียงของน้องต้นฉบับเนี่ยน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะทุกอกทุกใจคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็น้องๆที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ด้วยนะจ๊ะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงเด็กนั่นเองงั้นตอนนี้ชวนเด็กๆที่น่ารักของพี่เหลือมแล้วก็ผองเพื่อนเนี่ยไปลุยกันต่อดีกว่าครับในช่วงของห้องเรียนยีราฟนะวันนี้มีเรื่องที่โอ้โหเฮดเอ็กเฮดเอ็กปวดหัวแค่ฟังชื่อก็งงแล้วว่าเอ๊ะมันหมายถึงมันคืออะไรอะงงงงงงงงงงวันนี้ห้องเรียนยีรับครับพี่ยีรับมีเรื่องของวันสาธวิสุวัตโอ้อะไรยังไงอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยวันสาธวิสุวัตครับน้องๆจ๋าฟังไม่ผิดนะคือวันอะไรไปไขข้อข้องใจเรื่องนี้ดูเหมือนจะยากแต่พี่ยีรับเนี่ยเล่าให้ฟังเข้าใจง่ายง่ายจริงหรือเปล่าไปฟังกันเลยครับห้องเรียนยีรับ
1: สนุกอ่านสนุกคิดในห้องเรียนยีราฟ
2: จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ได้เวลาของห้องเรียนยีราฟกันแล้วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วพี่ยีราฟรออยู่สวัสดีน้องๆทุกๆคนเลยนะครับเอาล่ะวันนี้เจอกันที่ห้องเรียนยีราฟเนี่ยนะครับพี่ยีราฟจะมาทดสอบความรู้รอบตัวน้องๆกันหน่อยดีกว่า
3: โอเค
2: แต่บอกเลยว่ายากครับข้อนี้ยากมากเลยตอบไม่ได้ไม่เป็นไรเลยครับผมแต่ว่าฟังเป็นความรู้กันได้อ่ะพร้อมไหมพร้อมไหมพี่ยีราฟจะถามน้องๆว่ารู้จักวันสาธวิสุวัตหรือเปล่าโอ้โหยากจังเลยครับวันสาธวิสุวัตนะครับเขียนแบบนี้ครับน้องๆครับคำว่าสาธวิสุวัตนะครับสสลาสละอารอเรือทอทหารวอแหวนสละอิสฤาษีสละอุวอแหวนไม่หันอากาศตอเต่าอ่านว่าสาธวิสุวัตครับโอ้โหยากนะสำหรับน้องๆแต่ว่าอย่างที่บอกครับตอบไม่ถูกพี่รับก็ไม่ว่าอะไรเลยครับผมแต่ฟังเป็นความรู้กันได้วันสาธวิสุวัตเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะตรงกับวันที่22หรือไม่ก็23กันยายนของทุกปีครับน้องๆครับความสำคัญของวันนี้ก็คือเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับจะตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรโลกโอ้โหน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่ได้เรียนนะครับว่าเส้นศูนย์สูตรคืออะไรเอาล่ะเดี๋ยวโตขึ้นไปน้องๆก็จะเข้าใจนะครับทำให้แสงอาทิตย์เนี่ยตกกระทบโลกอย่างสมดุลทั้งซีกโลกเหนือแล้วก็ซีกโลกใต้นั่นเองครับเรื่องนี้อาจจะยากสำหรับน้องๆไปสักนิดนึงฟังต่อฟังต่อฟังต่อวันสาธวิสุวัตเนี่ยนะครับยังมีความสำคัญก็คือช่วงเวลากลางวันและกลางคืนจะยาวเท่ากันครับน้องครับก็คือประมาณ12ชั่วโมงปกติแล้วเนี่ยบางฤดูกาลใช่ไหมครับอาจจะมีช่วงกลางคืนยาวกว่าช่วงกลางวันอะไรแบบนี้อ๋อแต่ถ้าเป็นวันสาธวิสุวัตเนี่ยนะครับช่วงเวลากลางวันและกลางคืนจะยาวพอๆกันใกล้เคียงกันเลยครับก็คือประมาณ12ชั่วโมงนั่นเองครับแล้วก็หลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับประเทศซีกโลกเหนือจะเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงส่วนซีกโลกใต้ครับน้องครับจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินั่นเองครับนี่ก็คือความหมายของวันสาธวิสุวัตนะครับว่าหมายความว่าอย่างไร
3: okay.
2: เดี๋ยวคราวหน้าเอาง่ายกว่านี้ดีกว่าเนาะเอ้ยได้เลยได้เลยได้เลยสวัสดีครับ

มึนหัวตึบตึบตึบตึบตึบตึบตึบตึบตึบตึบตึบเอาละครับน้องๆจ๋าตอนนี้ไม่มึนหัวแล้วนะเพราะว่าช่วงเวลาของรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งหมดลงอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะคิดถึงกันก็เปิดเข้ามาฟังรายการได้ตลอดเลยช่องทางนี้ไทย PBS Podcast นั่นเองนะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาฟังย้อนหลังตอนไหนก็ได้นะว่างๆสะดวกก็ชวนทุกคนครับเข้ามาเปิดฟังรายการย้อนหลังได้เลยชอบตอนนั้นตอนนี้ตอนไหนฟังซ้ำไปซ้ำมาได้ตลอดนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่เหลือมพร้อมกับผองเพื่อนต้องลากันไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: RUTS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 97.50 MHz
1: น้อมอาลัยพระพันปีสีแผ่นดินอัคราพิรักศิลปินปิ่นสมัยพระมารดาแห่งไหมไทยสายใยใจราชมงคลศรีวิชัยน้อมอาลัยแม่แห่งแผ่นดินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RUTS Radio 97.5 MHz

หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569วันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำ

0: ไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซลาร์เซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให้มัน
6: โอชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.

0: เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088 736 2266เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 18:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ย

0: นะคะราคากะหลัก10นะคะพี่น้องคะบ่ได้แพงค่ะนะแพ็คนึงกะ10ขวดนะคะอีพ่ออีแม่ผู้เพิ่นกินประจำเพิ่นจะหูเลยนะดื่มทุกวันวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับหน้าสาระเรื่องไก่ตัวเบรกนี่นะคะสาวบางปูจะเว้าเรื่องไข่ขาวสามารถรักษาแผลน้ำร้อนลวกได้จริงหรือไม่นะคำตอบก็คือจริงนะโดยใส่ไข่ขาวมาท่าที่น้ำร้อนลวกให้ทั่วถึงทิ้งไว้จนแห้งไปเองแล้วก็รอสักพักใหญ่ๆจึงล้างออกจะไม่มีรอยแดงหรือว่ารอยพองนะข้อสำคัญก่อนท่าไข่ขาวน่ะอย่าให้ถูกน้ำเย็นหรือว่าของอื่นเลยนะแล้วก็อย่าไปแกะไปเก่านะตอนที่ใกล้จะแห้งพอจะทำให้หนังถลอกได้นะคะพี่น้องผู้ใดถูกน้ำห้อนลวกหรือว่ากระใส่ไข่ขาวนะคะพี่น้องค่ะของใช้ใกล้ตัวของเรานะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแบกหามนะคะสาวบางปูน้ำเว้าน้ำจ่าสู่ฟังค่ะนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนะนำไปใส่ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมดูแลร่างกายของเรานะกินทุกวันดื่มทุกวันนะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะประกอบไปด้วยสมุนไพรนะบวชเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเมาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างได้รับเครื่องหมายอ.ย.นะกินโลเดอร์อีพออีแม่กินโลเดอร์พอลุงแม่ป้าพอตาแม่ยายดูแลร่างกายยาหายเจ็บไข้ได้ป่วยมันสิยากมันสิลำบากนะคะเบอร์โทรค่ะนะโทรเข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านค้าอยากใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเซินที่นะเบอร์ค่ะ043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
3: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: ค่ะหลังจากฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์นะก็กลับมาเว้ามาจากันอีกคือเก่านะคะกับดีเจสาวบางปูค่ะนะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดียาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนํานะผู้ใดเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะดื่มวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยราคาบ่แพงนะขวดนึงก็150ซีซีราคาหลัก10เองนะพี่น้องคะแพ็คนึงก็10ขวดอีพออีแม่ปู่ย่าตายายพ่อลุงแม่ป้านาเพิ่นสั่งซื้อไปกินกินย่างต่อเนื่องนาพวันเป็นยาได้พี่น้องค่ะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันก็หนักมันก็เมื่อยแม่นบ่ล่ะถึงเวลาดูแลร่างกายค่ะพี่น้องนาคนเฮาถ้าอายุ50ปีขึ้นไปเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วเด้นาสมองก็เริ่มเสื่อมความจำก็เริ่มสั่นกระดูกกระเดี่ยวก็เริ่มจะเจ็บจะปวดนะพี่น้องคะลูกก็อยากโอยนั่งก็อยากโอยตัวเพิ่นว่าลูกขึ้นแต่ละเทื่อนี่บางเทื่อก็วิ่นมองมองอยู่พี่น้องจักว่าเป็นอีหยังเป็นคือการเบิดสุคนเด้ค่ะพี่น้องคะเนี่ยเราต้องดูแลร่างกายของเรานะอย่าให้เป็นภาระลูกหลานเด้ออีพ่ออีแม่อย่าให้เป็นภาระเจ้าของนำนะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังเซินทีเนี่ยกินได้ทุกคนนะคะกินได้ทุกคนนะคะพี่น้องคะกินโลดจ้ะยาปล่อยให้เจ้าของเจ็บไข้ได้ป่วยนะเป็นหยังมามันยากมันลำบากนะคะการดูแลตัวเองนะเรื่องใกล้ตัวนะที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นนะดื่มน้ำตอนเช้านะตื่นเช้ามาเนี่ยกินน้ำเลยนะพี่น้องขาดื่มน้ำเลยแก้วหนึ่งหรือว่าสองแก้วนะน้ำปกตินี่แหละนะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญแล้วก็ระบบขับถ่ายลดอาการอ่อนเพลียนะแล้วก็โดนแดดยามเช้านะแสงแดดอ่อนๆนะช่วยลดฮอร์โมนเมลาโทนินทำให้ร่างกายตื่นตัวไม่งัวเงียนะแล้วก็การกระพริบตานะโดยธรรมชาติคนเฮาจะกระพริบตาประมาณ15ครั้งต่อนาทีเพื่อป้องกันตาแห้งและการมีสุขภาพจิตดีนะการหัวเราะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้นะพี่น้องคะเรื่องไกลตัวเฮาเฮ็ดได้มันก็ดีต่อโตเฮาเรื่องใดที่จะนำพาความเครียดหรือว่าเฮ็ดให้เฮาเมื่อยล่าอ่อนเพลียนะคะเครียดสะสมนี่ไม่ดีนะคะพี่น้องคะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าอีหยังก็ได้อันตรายนะคะเห็นบ่เพิ่นออกข่าวกันดูๆบ่อยๆทุกมื้อเนี่ยคนเป็นซึมเศร้ากันหลายนะคนเป็นโรคเครียดกันหลายด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยอีหยังต่างๆหน้าๆมีฉะนั้นแล้วนะการดูแลสุขภาพจิตดูแลสุขภาพกายของเราสำคัญอันดับหนึ่งนะพี่น้องคะอย่าลืมกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังร่างกายนำดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วทำให้ได้นะคะเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะเติมให้กับร่างกายของเรานะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่ค่ะพี่น้องค่ะประกอบไปด้วยสมุนไพรเก่าชนิดเลยนะสมุนไพรแต่ละอย่างกับแพงๆทั้งนั้นแล้วก็ประโยชน์เยอะทั้งนั้นนะสอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะหรือว่าจะซื้อตามเพจเส้นถี่หรือว่าจะซื้อตามร้านขายยานะโทรมาก็ได้ง่ายๆสะดวกสบายส่งให้หอดบ้านเก็บเงินปลายทางเส้นถี่ค่ะ043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นถี่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122 1 2 2ย่ำ0 4 3 8 4 0 1 2 2
2: สายทานแม่มูลไหลหลังดังทานตะวัน
3: เพลงที่เศร้าที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ฟังเพลงมวนๆถืออกถือใจอีพออีแม่พี่ปานาอากันหลายนารายการลูกทุ่งอารมณ์ดีฟังได้ทุกคนนาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่พักพรอยู่หรือว่าเฮ็ดย่างอยู่ก็ตามพี่น้องค่ะขับรถขับลาจักสิก็ฟังได้รายการนี้มีทั้งสารานารู้เรื่องนั่นเรื่องนี้นะมีทั้งเพลงมวนนั่นล่ะนะคะก็สนับสนุนรายการโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะพี่น้องแล้วก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนำนะหรือว่าฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะคะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยนะกินเด้อผู้ใดเมื่อยล้าอ่อนเพลียจากการตรากตำทำงานหนักนะคะหรือว่ากินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับขับถ่ายบ่เป็นเวลาหรือว่าเมื่อยเพลียอย่างต่างๆเนี่ยนะลุกก็โอยนั่งก็โอยซื้อไปกินโลดค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งกดซอโกดขมเอากดหัวบัวกดเชียงและกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ราคาแพงประโยชน์กันหลายนะคะผ่านกรรมวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยมีทะเบียนยาถูกต้องยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะดื่มวันละ3ครั้งหลังอาหารเด้ออีพอจ่าแม่จ่าพี่ปานาอาแล้วก็การดูแลร่างกายอีกอย่างนึงก็คือนะการนอนหลับเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูเพราะขณะนอนหลับร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมาซึ่งมีส่วนในการเจริญเติบโตนะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกนะรวมถึงการเผาผลาญของร่างกายนะจึงเรียกได้ว่าเป็นฮอร์โมนสำหรับการบำรุงรักษาร่างกายนั่นเองยิ่งการนอนหลับมีคุณภาพดีนะฮอร์โมนก็จะหลั่งมากขึ้นแล้วก็ขณะนอนหลับร่างกายจะมีระบบกำจัดของเสียจากสมองของเฮาเนี่ยผ่านน้ำหล่อเลี้ยงสมองและกระไขสันหลังซึ่งของเสียในสมองเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของโรคสมองเสื่อมนะโดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์มิฉะนั้นแล้วคนเฮาก็ต้องนอนหลับให้เพียงพอและก็มีคุณภาพนะโดยวัยผู้ใหญ่เนี่ยควรจะนอนหลับ 7-9 ชั่วโมงต่อวันนะคะการหลับลึกนี่จะเฮ็ดให้เฮาดีนะพี่น้องขาเวลาเฮาตื่นขึ้นมานะสมองของเฮาก็จะสดชื่นสดใสสังเกตเบิ่งมื้อใดเฮานอนบ่อิ่มนอนบ่หลับตื่นเศร้าขึ้นมาสมองของเฮามันก็จะง่วงเงียร่างกายก็จะอ่อนเพลียนะทุกอย่างล่ะพี่น้องค่ะประกอบกันนะกับการดูแลร่างกายนะการนอนหลับการกินอาหารให้ครบนะการออกกําลังกายการดื่มน้ําอย่างต่างต้องเฮ็ดให้ได้ทุกอย่างนะด้วยความหักความแพงความปรารถนาดีถ้าสิ่งใดมันขาดเฮาก็หาแนวมาเสริมมาเติมเอาซะตัวพี่น้องค่ะยาบํารุงร่างกายบํารุงโลหิตบํารุงกําลังเส้นถี่นะกินโลดอีพอจ๋าแม่จ๋าพี่ปานาอาสมุนไพรทั้งนั้นนะกินสมุนไพรไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยนะคะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างโทรเข้ามาค่ะสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะ0438401222 0438401222ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: อย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
3: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

0: พลงก็ม้วนม้วนนะเพลงเก่านี่อีแม่มักคักอีพ่อมักหลายเพิ่นว่าเนาะอ่ะสาวบางปูก็เปิดสู้ฟังละค่ะขอเพลงใดก็ได้ฟังเพลงนั้นนะคะพี่น้องกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีกับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซิ่นถี่ค่ะพี่น้องจ๋าอีพ่อก็สร้างซื้อไปกินเบิดหลายแพ็คแล้วเด้อยู่ได้ไปเป็นอยู่ง่ายอยู่สบายบ่คือแต่ก่อนแต่เก่าว่าซั่นเท่าข้างๆเฮือนใกล้ๆกันนี่เราก็มาถามอยู่เด้ก็เลยปั่นให้เรากินว่าซั่นเพิ่นว่าบัดนี้เพิ่นก็โทรสั่งซื้อเอาเองซั่นตั่วจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องจ๋าบอกกันเด้อีพ่ออีแม่เฮาน่าจะได้มีความสุขนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซิ่นถี่นะคะผู้ใดกินก็ถูกทุกคนนะกินได้ทุกคนนะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเมื่อยอ่อนเพลียนะพี่น้องคะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดไปเบิดตนเบิดโตเหนื่อยเพลียๆบ่มีเรี่ยวบ่มีแรงอ่ะล่ะนะนั่งโอยลูกโอยวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายไปไสมาไสกายากลูกกายากไปกายากติ่งขิ้งกายากเพิ่นว่าจักว่าเป็นแนวใดนะคะความเสื่อมของร่างกายมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะอายุหลายแล้วมีแต่ความเสื่อมพี่น้องขาจักสิว่าจังใดตาก็เริ่มฟ้าฟางหูก็เริ่มบ่ค่อยได้ยินว่าซั่นกระดูกกระเดี่ยวก็เริ่มดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บจักว่าเป็นแนวใดดอกเพิ่นว่าต้องดูแลร่างกายเด้ค่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าต้องดูแลร่างกายตัวเองให้ดีนะคะอย่าปล่อยไว้โดนนะคะอาการยังก็ตามคันเป็นพ่อปัวเศร้านี่ก็ดีใจน้ำอยู่ได้เนาะคันเป็นแบบว่าปัวบ่เศร้าเนี่ยโอ้ยพี่น้องขามือนอนกายน่ะผากโลดว่าซั่นเนาะอุกอังเอาซะแล้วเพิ่นว่าอ้าวดูแลร่างกายค่ะกินทุกวันนะดื่มวันละ3ครั้งอาหารนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซิ่นถี่นะพี่น้องคะมีทะเบียนยามีเครื่องหมายอย.ถูกต้องทุกอย่างนะคะสมุนไพรล้วนๆค่ะพี่น้องจ๋าดื่มง่ายนะดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักนะคะสำหรับสาระเรื่องใกล้ตัวเบรกนี้นะพี่น้องคะความเสือของคนโบราณเพิ่นว่าหากเห็นตัวเงินตัวทองข้านเข้าบ้านให้เว้าถึงแต่สิ่งดีๆบ่ให้ไล่โดยใส่ความรุนแรงหรือว่าดุด่าห้ามใช้คำพูดหยาบคายเพราะว่าการที่ตัวเงินตัวทองเข้าบ้านถือเป็นการแก้เคล็ดให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาว่าสั่นเพิ่นว่าเนาะอันที่จริงแล้วเนี่ยตัวเงินตัวทองเนี่ยมันก็มักเขามาอาศัยหรือว่าเลื่อยผ่านบ้านที่อยู่ติดริมน้ำล่ะหรือว่าริมคลองนั่นแหละนะเพราะว่าเป็นสัตว์เลื่อยข้านครึ่งบกครึ่งน้ำนะชอบอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำและในที่มีต้นไม้รกหากบ้านของคุณอยู่ริมแม่น้ำลำคลองบ่น่าแปลกใจว่าคุณอาจจะเจอตัวเงินตัวทองมาทักทายในบ้านก็ได้นะพี่น้องขารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะเป็นความเสื่อนะคะพี่น้องจ๋าสาวบางปู่ก็นำว่าน้ำจ่าสู่ฟังยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซิ่นถี่นะคะพี่น้องเซิ่นถี่นี่ล่ะกินโลดค่ะนะคะเมื่อยล่ะอ่อนเพลียปวดหลังปวดแอววิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับลูกกะโอยนั่งกะโอยสั่งซื้อไปกินค่ะเซิ่นถี่นะคะพี่น้องหาซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเซิ่นถี่หรือว่าโทรมาเบอร์นี้ค่ะ043840-122-043-840-122นะคะพี่น้องจ๋าโทรมาเลยค่ะส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางไปฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043-840-122ย่ำ043 0840122
2: สายทานไม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือ
3: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840120 1 2 2

หลังจากฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์แล้วก็กลับมาเว้ามาจากันอีกนะกับดีเจสาวบางปูค่ะนะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีสนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มห้อมดีสมเกาหลีในคลอโรฟิลนะขวดสีเขียวนี่ล่ะพี่น้องค่ะขวดสีเขียวเข้มน้ำสีเขียวเข้มนี่แหละนะกินโลดค่ะกินขวดใดก็ได้กินคลอโรฟิลกินขวดใดก็ได้กินสมเกาหลีและสมุนไพรอีก16ชนิดซูเมอร์นี่สารพิษแห่งหลายนะเชื้อโรคกระลายพยาธิกระลายจากว่ามาน้ำอากาศจากว่ามาน้ำแนวอาหารการกินอย่างต่างๆหน้าๆ นะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนะดูแลร่างกายดูแลสุขภาพไว้นะอย่าให้เป็นนั่นเป็นนี่นะถ้าเป็นอย่างมามันยากมันลำบากนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายต่อร่างกายให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยนะดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะพี่น้องคะเติมเต็มให้กับร่างกายเฮาให้ชุ่มชื่นให้สดชื่นสดใสนะคะสดชื่นก็ชุ่มก็ช่วยหายเหนื่อยหายเพลียนะดื่มวันละขวดก็ได้2ขวดก็ได้นะคะสำหรับเครื่องดื่มหอมดีโสมเกาหลีในคลอโรฟิลนะสินค้าซื้อง่ายจ่ายคล่องขายดีตลอดมากค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับหน้าสาระเบรกนี้นะสาวบางปูจะเว้าเรื่องนิทานอีสปเรื่องแม่ม้ากับลูกม้านะม้า2ตัวแม่ลูกกำลังเดินเล่นกันจนมาพบกับลำธารที่มีน้ำนิ่งและก็น้ำขุ่นแม่ม้าจึงบอกลูกว่าเจ้าจงค่อยๆเดินอย่างระมัดระวังนะลูกลูกม้าก็ทำตามที่แม่พูดแล้วก็สามารถข้ามลำธารไปได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเจ้าลูกม้าก็เดินมาพบลำธารอีกแห่งหนึ่งซึ่ง

0: เชี่ยวแต่ใสสะอาดลูกมารู้สึกหวาดกลัวจึงกล่าวกับแม่ว่าแม่จ๋าแม่จ๋าข้ากลัวเหลือเกินแม่มาจึงปลอบใจลูกว่าเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกแค่มองตรงไปข้างหน้าแล้วเดินไปอย่างรวดเร็วสิลูกมาก็ทำตามที่แม่พูดแล้วก็สามารถข้ามลำธารไปได้อย่างปลอดภัยเมื่อข้ามฝั่งได้สำเร็จลูกมาจึงถามแม่ว่าทำไมเมื่อน้ำเชี่ยวแม่กลับไม่บอกให้ข้าระวังตัวแม่มายิ้มแล้วพูดขึ้นว่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแต่ใสสะอาดทำให้เจ้ามองเห็นปลาแต่กระแสน้ำนิ่งและขุ่นไม่อาจทำให้รู้ได้เลยว่าน้ำมันลึกและอันตรายเพียงใดนั้นนิทานเรื่องนี้สอนในฮูวาบางสิ่งบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนอันตรายมากอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปนั้นในขณะที่สิ่งที่ดูเรียบง่ายอาจจะมีความลึกและก็อันตรายที่เฮามองบ่เห็นนะดังนั้นเฮาควรจะใช้สติและวิจารณญาณในการตัดสินใจเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆสาวบางปูน้ำเบาน้ำจ่าสู่ฟังค่ะนิทานคติเตือนใจสอนใจเป็นอย่างดีเลยนะคะสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฮอมดี้สมเกาหลีในคลอโรฟิลน้ำเมื่อยล่ะอ่อนเพลียน้ำบ่สู่เวียกบ่สู่งานจากว่าเป็นจังใดแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะพี่น้องค่ะก็อยากให้กินนั่นล่ะเครื่องดื่มฮอมดี้สมเกาหลีในคลอโรฟิลซื้อไปกินซะเด้ออีพ่ออีแม่จะได้สดชื่นกระชุ่มกระชวยสดชื่นมีชีวิตชีวาหายเหนื่อยหายเพลียนะสมุนไพรนี่กินได้ตลอดนะคะไม่มีสารตกค้างแล้วก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ด้วยขายดีนะคะสำหรับฮอมดี้โสมเกาหลีในคลอโรฟิลนะคะโทรมาค่ะจะสั่งจากโลจากโลจะสั่งจากลังจากลังนะคะส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง0916840475 0916840475ฟังเพลงมวลๆก่อนค่ะ
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
2: เพลงนี้ที่

บักเสื้อแดงมันเป็นไผคิดสงสัยบ่มีแล้วในหัวใจยังเป็นแป้วเจ็บในในยังใจอยู่เกิบคู่หนึ่งกับเสื้อแดงมันพิมพ์ไว้มันพาให้แม่นเราร้อนยังเป็นภาพสะท้อนท้ายคิดน้อติดตาถึงเวลาสิมุนไปบอกเปลี่ยนใจน้อหายแค้นเอ่ยเราแฟนเลยแฟนสิตามมาให้จนพ่อบักเสื้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร 043-897-285 085-464

0: 8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร091

ทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้ง9ชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อดื่มยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่0438401222 0438401222

ก็เป็นพิษคนก็มีใจจิตบ่เที่ยงตรงคือกี้อากาศในสมัยนี้ฤดูกาลบ่คือเก่าคั่นหนาวก็ผัดฮ้อนยามฮ้อนผัดเปลี่ยนหนาวสมัยเปลือกโลกลาวธรรมศาสตร์ถ้าเป็นแนวบ่เห็นก็มาเห็นสิ่งบ่เห็นก็มาพอแผ่นดินไหวบ่เคยพอก็มาเห็นเป็นตานายน้ำทะเลอยู่ใต้ก็ปุ้มขึ้นใส่คนเห็นบ่แล้วน้ำล้นขึ้นใหญ่สินามิคนไตไปหลายแสนทั่วแดนนอดาพื้นทะเลขึ้นกินจอยตายไปบ่ฮู้ที่ขอบบ่ถือประเพณีทำไรสิ่งแวดล้อมจุนเจียงบ่ยังคนเฮาขาดมันกังธรรมศาสตร์พรมแดนลูกคนแค้นไปหมดสิ่งดีบ่เหลือไว้คนจังให้ไฟใหม่โบราณก็ยังว่าไม่ในดงในป่าตัดมาให้พวกขึ้นกินเกียงก็บ่เหลือเดี๋ยวนี้นั่นเฮือนที่สร้างด้วยไม้พวกก็เรากินหมดป่าก็หมดน้ำกันบ่มีลำไม้เงินก็เอาปุ๋นใจเล็กลามาก่อต่อขึ้นร้อยแผ่นตันตะไม้ไม้บ่มีเป็นอย่างน้อจังบ่คือเตกี้แต่ไม่บ่ท่านเป็นสมัยปุ๋นมาแทนลูกเขาบ่มีไม้มนุษย์โลกาไต

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือดื่มยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่0438401222 0438401222

0: 1-2-2ครับพี่น้องนะเสียงเพลงเสียงล่ำนะม้วนๆนะครับมอบให้เป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านนะคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาที่ให้เกียรติติดตามรับฟังช่วงรายการของเฮากันอยู่เนาะนะครับพร้อมสิ่งดีๆนะที่นำมาแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ได้หูจักนะครับสิได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีเลือดฝาดที่สมบูรณ์ไหลเวียนสะดวกสันตัวนะครับยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีนะฮะหลายท่านเอาไปกินไปดื่มกันแล้วนะต่างกะเว้าเป็นเสียงเดียวกันว่านะสุขภาพดีขึ้นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่เมื่อยง่ายคือเก่านะฮะสู่เวียกสู่งานได้เบิดมือเบิดเว้นนะกลับไปบ้านยามมื้อแรงนี่ก็พักผ่อนนอนหลับสนิทรับเลิกสันตัวตื่นเช้าขึ้นมากับสมองปลอดโปร่งนะครับกราบขอบพระคุณหลายๆกันแล้วกันท่านที่มีปัญหากันอยู่กับนะฟังไว้แล้วก็เก็บไปพินิจวิเคราะห์ไปพิจารณากันเบิ่งเนาะนะครับเอาไปดื่มไปกินเบิ่งนะสุขภาพเฮาสิได้ดีคือเพิ่นสันตัวนะครับบางท่านก็ยังหนุ่มยังแน่นอยู่โอ้ยสุขภาพคือแย่แท้นะครับบางท่านก็อายุหลายแล้วนะครับสุขภาพก็แย่คือกันนะครับบ่ว่าหนุ่มบ่ว่าเฒ่านะทุกมื้อนี่นะครับโรคภัยไข้เจ็บบ่เลือกนะฮะบ่ได้เลือกว่าสิเป็นกับคนหนุ่มนะสิเป็นกับคนสูงวัยนะเป็นได้เบิดนะถ้าเฮาดูแลร่างกายของเฮาบ่ดีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกให้กับพี่น้องนะที่เอาไปดูแลบำรุงนะครับแล้วก็ไปเบิ่งแย่งระบบเลือดฝาดให้สมบูรณ์นะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะฮะบำรุงร่างกาย
1: ครับ
0: การบำรุงร่างกายนะก็คือการสร้างหลักฐานสุขภาพที่แข็งแรงนะครับซอยเพิ่มประสิทธิภาพนะของการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายเฮาให้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ซอยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะฮะของอวัยวะในร่างกายนะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับป้องกันเพื่อป้องกันโรคนะครับชะลอความเสื่อมของอวัยวะและก็เพิ่มพลังงานนะความสดชื่นในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับให้มีคุณภาพดีขึ้นนะครับนี่แหละคือการบำรุงร่างกายยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะฮะแล้วก็ยังซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังจากเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆนะครับแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะครับเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงกระปรี้กระเปร่านะครับสู่เวียกสู่งานได้เบิดมือเบิดเว้นเนาะนะครับเส้นทีเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยเก้าสมุนไพรนะครับทั้งเก้าอย่างผสมผสานได้อย่างลงโตอย่างกลมกลืนบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งนะกำลังงัวทะเลิงมากระทืบลงนะครับโกดสอโกดขมเหลานะโกดหัวบัวนะโกดเชียงโกดจุฬาลำพานะครับเก้าชนิดเก้าอย่างนะครับผสมผสานได้อย่างลงโตอย่างกลมกลืนมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเฮาหลายพี่น้องนะครับแถมยังเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเฮ็ดให้อายุยืนยาวสันตัวนะครับซึ่งสมุนไพรแต่ละอย่างนี่ก็นะฮะสรรพคุณพี่น้องก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับปลอดภัยมั่นใจได้นะครับดื่มด้วยความมั่นใจนะครับราคากับบ่แพงราคาหลัก10เท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับเอาไปดื่มลองเบิ่งนะดื่มแล้วเฮาสิฮู้ว่านะครับสุขภาพร่างกายเฮาเป็นจังได๋นะครับฝากไว้นำเด้อคุณพ่อคุณแม่ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับ ลองผิดจารณาลองเบิ่งนะคุณพ่อคุณแม่เนาะนะฮะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันรู้สึกว่ามันเมื่อยง่ายมันบ่คือเก่านะเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะครับบ่อยากสู่เวียกบ่อยากสู่งานนะครับบ่ว่าสิเฮ็ดเวียกงานลาดงานหลวงงานหลวงแห่งบ่ได้ใกล้จักเทื่อเนาะอีพอนะครับบ่ได้เราจักเทื่อนะครับของเก่าบ่เรามันสิลืมเด้นะเป็น5เดือน6เดือนเป็นปีแล้วผู้ลางคนเนาะนะครับเนื่องจากว่าเฮ็ดแต่เวียกเฮ็ดแต่งานนะครับงานบ่เฮ็ดคือว่านะครับมันบ่มีเฮามีแฮงโอ๊ยมันเมื่อยบักล่ะนะกลับบ้านไปยามมื้อแรงนี่โอ๊ยๆปวดเมื่อยไปเบิดนะครับเอ้านะยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเด้อนะครับเอาไปดูแลไปเบิ่งแยงนะครับยังบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะฮะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังจากเฮ็ดเวียกหนักๆ นะครับแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงให้กับร่างกายต่อสู้กับเวียกกับงานมือต่อไปได้อย่างสบายเนาะนะครับโทรมาสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่นะศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเฮานะครับ043-840-122นะฮะย้ำกันอีกที่หนึ่ง043-840-122พักฟังเพลงฟังล่ำมวนๆกันสักก่อนครับ

บัดนี้เปิ้นเวินเลยแก้มเจ้านั่นเป็นสีเปิ้นเวินแก้มเจ๋ท้องเป็นล่ะเป็นสีเปิ้นเวินหันมานี่สาเกินยาสีเบิดแห้งหลายแล้วบัดนี้ยาสีหาแต่หลายคดโซกวนแหนหรือหักคดชายแบนผู้เบาทั้งใดมาคือบ่สนใจกันสาญาเมอดสาง่อมาแก่ดอกห้อคำหัวโนเกินว่าอยากพาโลแนวเมียหน่อยนิโกสังมาโก

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือดื่มยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่043840122 043840122นั่นแหละครับฝากไว้นำเนาะแน่สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเมื่อยง่ายเฮ็ดอีหยังกับบ่ได้พอสิเป็นอันใดใดเนาะนะครับเฮ็ดไปแหนจักหน่อยมันก็เมื่อยมันก็อ่อนมันก็เพลียมันก็ล้านะครับเจ็บมองนั่นปวดมองนี่นะครับบ่ฮู้สาเหตุว่าเป็นอีหยังแต่กี้ว่าสั่นเฮ็ดเวียกในห้วยลองเบิ่งซะแล้วนะครับบ่สุขหลังออกบ่มีทางออกเนาะนะฮะแต่เศร้าจนคำมับนะครับก็ยังบ่ปานใดนะฮะยังมีเหือมีแห้งที่สิต่อได้นะทุกมื้อนี่นะบ่ทันฮอดเที่ยงซ้ำพี่น้องเนาะนะครับสุขภาพร่างกายมันเป็นหยังคือถดถอยคักแน่แต่เบาดอนว่าซั่นเพิ่นว่านะครับก็เป็นอาจสิเป็นตามวัยนะครับวัยเฮาอายุหลายขึ้นนะครับร่างกายก็เสื่อมนะฮะหรืออาจสิเป็นจากนะครับร่างกายเฮารับเฮ็ดงานหนักโพดนะเฮ็ดสะสมมานะบ่เคยใส่ใจดูแลเจ้าของนะครับก็เป็นไปได้เนาะนะฮะร่างกายมันสึกหรอมันเสื่อมถอยไปนะครับบ่เคยดูแลบ่เคยบำรุงนะครับบ่เคยได้เบิ่งได้แย่งนะครับกินอยู่เข่ากินข้าวกินปลากินนั่นกินนี่ก็กินอยู่นะครับเพิ่นว่ากินข้าวมันก็อยู่ได้มันก็บ่ตายว่าซั่นมันก็แม่นอยู่เนาะนะครับบางที่นี่เขาก็ต้องมีการเสริมเข้าไปแน่นะเสริมสิ่งดีๆนะครับให้กับร่างกายเฮานะร่างกายเฮาสิได้แข็งแรงนะครับสิได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับมันก็เฮ็ดงานมาหลายเฮ็ดงานมาโดดมันก็มีมองเสื่อมมองสึกล้อไปแน่นั่นล่ะเนาะนะฮะเครื่องจากเครื่องกลนมันก็ยังพังนะเป็นเล็กเป็นขางภาษาอีหยังคนเฮาเนาะนะครับก็มีมองสึกล้อมองเสื่อมนะฮะมองที่ทำงานบ่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเฮาก็ต้องดูแลต้องบำรุงกันเอาไว้นะครับสิ่งดีๆที่นำมาเว้ามาจ่าสู่กันฟังนะฮะพร้อมกับเสียงเพลงเสียงล่ำมวลสลับขับเข้ากันไปนะครับก็หวังว่าพี่น้องคงสิเก็บไปพินิจวิเคราะห์ไปพิจารณากันเบิ่งเนาะนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดครับการบำรุงเลือดนะฮะสีซอยเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงและฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดของเฮาเนี่ยให้ดีขึ้นเนาะนะครับส่งผลให้สารอาหารต่างๆนะและออกซิเจนนะถูกลำเลียงไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆรวมถึงสมองได้อย่างเต็มที่นะครับผลที่ได้รับก็คือลดอาการอ่อนเพลียนะฮะแก้อาการหน้ามืดวิ่นเวียนป้องกันภาวะเลือดจางแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งนะฮะดูมีหน้ามีนวลสุขภาพเฮาดีขึ้นนั่นแหละเนาะยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะฮะแล้วก็ยังซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังจากเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆนะครับแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะครับเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงกระปรี้กระเปร่านะครับสู่เวียกสู่งานได้เบิดมือเบิดเว้นเนาะนะครับเส้นทีเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยเก้าสมุนไพรนะครับทั้งเก้าอย่างผสมผสานได้อย่างลงตัวอย่างกลมกลืนบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลัง
เสือโคร่งนะกำลังงัวทะเลิงมากระทืบโล่งนะครับโกดสอโกดขมเหลานะโกดหัวบัวนะโกดเชียงโกดจุฬาลำพานะครับเก่าชนิดเก่ายางนะครับผสมผสานได้อย่างลงโตอย่างกลมกลืนมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเฮาหลายพี่น้องนะครับแถมยังเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเฮ็ดให้อายุยืนยาวสั่นตัวนะครับซึ่งสมุนไพรแต่ละอย่างนี่ก็นะฮะสรรพคุณพี่น้องก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับปลอดภัยมั่นใจได้นะครับดื่มด้วยความมั่นใจนะครับราคากับบ่แพงราคาหลัก10เท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับเอาไปดื่มลองเบิ่งนะดื่มแล้วเฮาสิฮู้ว่านะครับสุขภาพร่างกายเฮาเป็นจังได๋นะครับฝากไว้นำเด้อคุณพ่อคุณแม่ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับนั่นแหละครับฟังแล้วก็ลองเก็บไปพินิจวิเคราะห์ไปพิจารณากันเบิ่งเนาะนะครับราคากับบ่แพงพี่น้องนะครับสำหรับเส้นทีนะครับยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนี่เนาะนะครับราคาหลัก10เท่านั้นเนาะนะครับเอาตัดสินใจได้แล้วก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับหรือสั่งซื้อกันได้ที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเฮานะครับเบอร์โทรศัพท์043 840 122นะครับย้ำกันอีกทีนึงเนาะนะฮะ043 840 122นะกลิ้งกังกันเข้ามากันแล้วกันนะมีเจ้าหน้าที่รอบริการพี่น้องกันอยู่เนาะนะพักฟังเพลงฟังล่ำมวนๆกันสักก่อนครับ

ใสยนเอ้ยขั้นไอเว้าบ่แม่นนี่ฝ่าพาลงหัวขั้นเป็นเจ้าเว้าตัวให้ฝ่าพาหน้าพาให้กี่ฮิกกี่กากินหัวกินข้างขั้นไผเว้าตัวนางให้คว้ยส้นฝ่าพาให้ไตหุงไตหานี่หาวัน7วันให้ไข่วัดกินมันไข่สายพันธุ์ใหม่หรือเป็นโรคตับใหญ่เป็นมะเร็งตับตายสิขอสาผู้ซ้ายมันเว้าบ่แท้ขั้นมันหักบ่แน่ไก่เห็นไว้

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้ง9ชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือดื่มยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่043840122 043840122นั่นแหละครับจดกันเอาไว้นะฮะเบอร์โทรที่สามารถสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามกันได้นะครับก็มีหลายท่านที่โทรกันเข้ามาว่าซื้อมากินแล้วนะครับกินเป็นเดือนแล้วกระปรี้กระเปร่ากระชับกระเฉงร่างกายแข็งแรงตัวนะฮะกินเข่ากระแสบนอนกระรับครับทายกระสะดวกนะอาการหน้ามืดวิ่นเวียนก็บ่มีจักเถื่อนะตะกี้ได้พกยาดมยามองเป็นประจำนะทุกมื้อนี้ลืมหอดยาดมลืมหอดยามองว่ามันบ่วินบ่หนามืดเนาะนะครับเอ้านั่นแหละได้บำรุงแล้วมันก็ดีเลือดฟาสมบูรณ์ไหลเวียนสะดวกนะครับไปล่อเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีนะครับร่างกายเฮาก็แข็งแรงนะฮะอาการล้าลอยนะแขนขาบ่มีแห้งนะครับมึนชาตามแขนตามขาเนี่ยบ่มีอยากเถื่อตัวละเบาซั่นเอ้านะครับขอบคุณหลายๆก็แล้วกันที่โทรมาเว้ามาจ่าสู่กันฟังเนาะนะครับสำหรับทันทียังบ่ทันได้เอาไปดื่มก็รีบตัดสินใจเอาไปดื่มนะฮะทดลองด้วยตัวเองนะครับเฮาจังสิฮู้ว่ามันดีหรือบ่ดีนะครับถ้าฟังแต่ผู้อื่นนะบ่ได้เอาทดลองกินด้วยตัวเองนี่ก็บ่รู้แล้วเนาะนะครับยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีนะครับไปซอยบำรุงเฮ็ดให้เฮาแข็งแรงต่อสู้กับเวียกกับงานใดนะทันทีเฮ็ดเวียกหนักๆนะครับหรือทันทีเจ็บป่วยนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันอยู่เนี่ยนะครับเอาไปดื่มบำรุงไดเบิดนะพี่น้องเนาะราคาเพียงหลัก10เท่านั้นนะครับบ่ว่าสิเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับพักผ่อนหน่อยนะหนุ่มสาวชาวโรงงานนะที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกันเป็นประจำเฮ็ดโอทีเฮ็ดหลายๆจนบ่มีเวลาสิพักผ่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่เฮ็ดไฮใส่หน้าเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนเฮ็ดไฮเนี่ยเนาะนะครับบำรุงนะสิได้ต่อสู้กับเวียกกับงานนะสุขภาพร่างกายสิได้แข็งแรงสันตัวนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดเนาะนะครับเส้นทีนะครับรวบรวมเอาสมุนไพรทั้งเก่าชนิดเก่ายางมาไว้ในขวดนี่นะครับราคาเพียงหลัก10เท่านั้นนะครับท่านที่บ่เคยบำรุงกะเอาไปบำรุงกันครับการบำรุงร่างกายนะก็คือการสร้างหลักฐานสุขภาพที่แข็งแรงนะครับซอยเพิ่มประสิทธิภาพนะของการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายเฮาให้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ซอยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะฮะของอวัยวะในร่างกายนะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับป้องกันเพื่อป้องกันโรคนะครับชะลอความเสื่อมของอวัยวะแล้วก็เพิ่มพลังงานนะความสดชื่นในการใส่ชีวิตประจำวันนะครับให้มีคุณภาพดีขึ้นนะครับนี่แหละคือการบำรุงร่างกายยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะฮะแล้วก็ยังซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังจากเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆนะครับแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะครับเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงกระปรี้กระเปร่านะครับสู่เวียกสู่งานได้เบิดมือเบิดเว้นเนาะนะครับเส้นทีเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยเก้าสมุนไพรนะครับทั้งเก้ายางผสมผสานได้ยางลงโตยางกลมกลืนบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลัง
เสือโคร่งนะกำลังงัวทะเลิงมากระทืบโล่งนะครับโกดสอโกดขะเหมานะโกดหัวบัวนะโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะครับเก่าชนิดเก่ายางนะครับผสมผสานได้ยางโล่งโตยางกลมกลืนมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเฮาหลายพี่น้องนะครับแถมยังเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเฮ็ดให้อายุยืนยาวสันตัวนะครับซึ่งสมุนไพรแต่ละอย่างนี่ก็นะฮะสรรพคุณพี่น้องก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับปลอดภัยมั่นใจได้นะครับดื่มด้วยความมั่นใจนะครับราคากับบ่แพงราคาหลัก10เท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับเอาไปดื่มลองเบิ่งนะดื่มแล้วเฮาสิฮู้ว่านะครับสุขภาพร่างกายเฮาเป็นจังได๋นะครับฝากไว้นำเด้อคุณพ่อคุณแม่อย่าบำรุงร่างกายตราเส้นทีเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับโทรมาที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเฮานะครับเบอร์โทรศัพท์043นะฮะ840122นะครับย้ำกันอีกทีนึงเนาะนะครับ043 840122พักฟังเพลงฟังลำมวนๆกันสักก่อน

เว้าติล่ะฟังมันเว้าติล่ะหาให้แต่พระสันหัวหลวงพ่อได้สะแตกเฮ้ยเอาเด้อพระสายยศนา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
6: ขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 6ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

สร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่27ตุลาคม2569ดีตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11กำหนดการที่สำคัญมีดังดีเวลา 6:30 นาทีต้อนรับญาติธรรมที่มาร่วมทำบุญจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 7:00 นเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองนมัสการรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูกมลศิลวัฒน์บุญมีปสันนจิตโต 8:00 นเปิดให้ทำบุญตักบาตรมัชฌาการกุศล 9:00 นเริ่มการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวอลเลย์บอลการแข่งขันกลองสิงห์และการแข่งขันเปตองเวลา 9:30 นาทีต้อนรับคณะต้นดอกไม้เงินจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 17:00 นปิดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทภาคกลางคืนตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปชมมหรสพสมโพธิ์ตลอดคืนสอดแจงสอดแจงพบและชมสุดยอดลำเรื่องต่อกลอนเงินลานอันดับหนึ่งของเมืองไทยคณะใจเกินร้อยบอยสิริชัย

ใหญ่เกินร้อยบอยสนิชัยพัฒนาผลงานให้ทันสมัยไม่มีหยุดนิ่งวิ่งแรงแสงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูไม่เบื่ออัดแน่นด้วยผลงานที่ทันสมัยไฟแสงสีเสียงหางเครื่องอันดับหนึ่งทีมงานวัยรุ่นหนุ่มสาวเร้าใจทุกวินาทีเล่นดีคุ้มค่าบัตรราคา120บาททุกที่นั่งพลาดไม่ได้27ตุลาคมนี้พบกันที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ในงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ร่วมทำบุญพร้อมชมหมอลำเรื่องต่อกลอนเงินลานใจเกินร้อยบอยสิริชัยรับประกันมันสนุกแน่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: ต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ช้าชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

ร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่27ตุลาคม2569ดีตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11กำหนดการที่สำคัญมีดังดีเวลา 6:30 นาทีต้อนรับญาติธรรมที่มาร่วมทำบุญจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 7:00 นเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองนมัสการรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูกมลศิลวัฒน์บุญมีปัสสันนจิตโต 8:00 นเปิดให้ทำบุญตักบาตรมัชฌาการกุศล 9:00 นเริ่มการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวอลเลย์บอลการแข่งขันกลองเสียงและการแข่งขันเปตองเวลา 9:30 นาทีต้อนรับคณะต้นดอกไม้เงินจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 17:00 ปิดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทภาคกลางคืนตั้งแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปชมมหรสพสมโภชตลอดคืนสอดแจ้งสอดแจ้งพบและชมสุดยอดลำเรื่องต่อกลอนเงินลานอันดับหนึ่งของเมืองไทยคณะใจเกินร้อยบอยสิริชัย

ใจเกินร้อยบอยสนิชัยพัฒนาผลงานให้ทันสมัยไม่มีหยุดนิ่งวิ่งแรงแสงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูไม่เบื่ออัดแน่นด้วยผลงานที่ทันสมัยไฟแสงสีเสียงหางเครื่องอันดับหนึ่งทีมงานวัยรุ่นหนุ่มสาวเร้าใจทุกวินาทีเล่นดีคุ้มค่าบัตรราคา120บาททุกที่นั่งพลาดไม่ได้27ตุลาคมนี้พบกันที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ในงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ร่วมทำบุญพร้อมชมหมอลำเรื่องต่อกลอนเงินล้านใจเกินร้อยบอยสิริชัยรับประกันมันสนุกแน่

0: ้วยผมเฝ้าเลยครับผมเฝ้าก็ได้2แต้มอีเลยได้ผมใส่แล้วไอ้2กาเนี่ย
1: ใส่2กาใส่ก็ไม่ได้ยังไงอ่ะเพราะผมมีกาทำไมคุณไม่ลบออกล่ะ
2: มาเกิดก็ลบไปก็จะกาเนี่ย
0: ขอโทษขอโทษ
2: ผมไม่ได้ฝ่าฝืนนี่พี่ใบใช้สายตามันดีหน่อยนะ
1: คุณยายนะคุณอย่าพูดนะ
0: เงินเดือนก็เมื่อกี้จังกลับไปบ้านทำให้น้ำหน้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: จกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดิน

ื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

สร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่27ตุลาคม2569ดีตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11กำหนดการที่สำคัญมีดังนี้เวลา 6:30 นาทีต้อนรับญาติธรรมที่มาร่วมทําบุญจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 7:00 นเชิญร่วมทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะถวายพัฒหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองนมัสการรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูกมลศิลวัฒน์บุญมีปสันนจิตโต 8:00 นเปิดให้ทําบุญตักบาตรมัชฌาการกุศล 9:00 นเริ่มการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวอลเลย์บอร์ดการแข่งขันกลองเสียงและการแข่งขันเปตองเวลา 9:30 นาทีต้อนรับคณะต้นดอกไม้เงินจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 17:00 นปิดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทภาคกลางคืนตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปชมมหรสพสมโภชตลอดคืนสอดแจงสอดแจงพบและชมสุดยอดลำเรื่องต่อกลอนเงินลานอันดับหนึ่งของเมืองไทยคณะใจเกินร้อยบอยสิริชัย

เกินร้อยบอยสนิชัยพัฒนาผลงานให้ทันสมัยไม่มีหยุดนิ่งวิ่งแรงแซงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูไม่เบื่ออัดแน่นด้วยผลงานที่ทันสมัยไฟแสงสีเสียงหางเครื่องอันดับหนึ่งทีมงานวัยรุ่นหนุ่มสาวเร้าใจทุกวินาทีเล่นดีคุ้มค่าบัตรราคา120บาททุกที่นั่งพลาดไม่ได้27ตุลาคมนี้พบกันที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ในงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ร่วมทำบุญพร้อมชมหมอลำเรื่องต่อกลอนเงินล้านใจเกินร้อยบอยสิริชัยรับประกันมันสนุกแน่

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ปุ๋ยทุกปีนะครับให้ปุ๋ยให้อาหารต้นยางให้มันมีความอุดมสมบูรณ์บัดนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้บาดอยากได้ผลผลิตหลาย

เวลาน้ำยางไหลออกมานี่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาหยอดน้ำขวดนี่ที่ค้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยหล่นแล้วนะครับพอห่อนน้ำแกะก้อนยางออกจากถ้วยนี่ที่ก้อนนี่บ่แฟบบ่ฟอบ่เป็นโฟมนะครับเวลาเอาไปนวดขึ้นขึ้นตาซังนี่น้ำหนักดีขนาดนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพู่ราย่อยซอยป้องกันเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าได้ดีขนาดได้อีพอยแม่นะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่ติเฮ็ดให้แผลเซาเร็วเซาไวเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวซะเด้แผลบ่บอบช้ำนะครับเห็นผลไว้ปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับพี่น้องขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงขวดนี้ราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองถ้าได้ตั้ง500ต้นนะครับถ้าได้หลายหลายเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับให้พี่น้องเกษตรกรพากันท่าในมือที่ภาคนายางนะครับให้ท่าในมือที่ภาคนายางบ่ต้องผสมน้ำหรือว่าผสมอีหยังทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มเราท่าท่าแล้วดีดีนะครับบ่แม่นสารเลงครับบ่ต้องตกอกตกใจนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมบ่แม่นสารเลงครับเป็นแนวขยายท่อน้ำยางนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีเปอร์เซ็นต์น้ำยางมีความเข้มข้นนะครับบ่เฮ็ดให้น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาบ่ต้องตกอกตกใจอีพ่อยแม่ต้นยางเฮาบ่ซ่วมบ่ตายก่อนกำหนดยางแน่นอนนะครับผมเอกโซเลบ่ทันได้อยากให้เชื่อครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดน้ำยางไหลดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดเชื้อราที่กวนคิดกวนใจสิหายไปจากสวนยางของพี่น้องเกษตรกรเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางมาอุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

หนึ่งสองสองคำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฟ้าสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: วัสดีครับช่วงยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมายามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าเพิ่นชื่อว่าจังไหนคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับสวัสดีครั้งครับ
0: ครับผม
1: ผมนายอู่ทองปทุมมณี
0: ครับ
1: เกษตรกรบ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง
0: ครับผมคุณพ่อเฮ็ดสวนยางจังไรคุณพ
1: ่อ10กว่าไร่นี่ละครับ
0: ประมาณ10กว่าไร่ก็อยู่ประมาณ 1,000 กว่าต้นนี่เนาะพ่อเนาะ
1: ครับผม
0: ครับถามคุณพ่อก่อนยาง10กว่าไร่นี่ผลผลิตได้กี่เป็นจังไรเนี่ยพ่อบอกให้ฟังกันน่ะ
1: ผลผลิตก็ลุ่มๆดอนๆแล้วมันถ้ายางบ่ออกมันก็โอ้ยขายก็บ่ได้เงินหลายแล้วเนาะ
0: ผลผลิตนี่เป็นรุ่มๆดอน
1: ๆครับคือว่าบางครั้งมันก็ออกบางครั้งมันบ่ออก
0: มันแล้วแต่ซุ่มมัน
1: ครับบางคือเฮาใส่ปุ๋ยบ่ถึ
0: กอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการดูแลเบิ่งแย่งเฮานําแม่นบ
1: ่แม่น
0: ถามคุณพ่อก่อนช่วงที่ยางมันไหลบ่สม่ําเสมอยางมันไหลกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นนี่เคยไปซื้อน้ํายาทาหน้ายางมาใส่บ่
1: เคยซื้อมาใส่อยู่แต่ว่าแต่ก็บางยี่ห้อมันก็ดีแต่บางยี่ห้อมันก็บ่ดีมันเอามาใส่ก็ซุ่มใส่แล้วคือว่า
0: โอ้เสียงหลวง
1: เสียงเสียงเออ
0: เอาถามคุณพ่อก่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงแน่พ่ออันน้ํายาตามท้องตลาดทั่วไปใส่แล้วเปลือกมันเป็นยังไงพ
1: ่ออันบางชนิดกับญาติอยู่บนมือกับบ่ยา
0: ครับ
1: ก็มีแต่ว่าญาติบ่ได้อย่างก็มีคือว่าญาติเป็นยศไปเรื่อยๆนะ
0: ครับผม
1: เออ
0: ใส่มันก็ลังเทือกับไหลดีอยู
1: ่ครับ
0: ลังอันก็ไหลบ่ดี
1: ครับ
0: เปลือกนี่มันแข็งบ่พ่อตอนใส่ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ถ้าบริไซต์ตนบริไซต์แข็งๆแต่ว่าไซต์เนี่ยก็บางอย่างก็กังวลอยู
0: ่ครับบางอย่างก็อ่อนอยู
1: ่เออแต่ก็ซุ่มเสียงกันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ซุ่มเสียงแต่ว่าส่วนมากนี่สิแข็งแม่นบ่
1: ครับครับคือกับน้ํายางก็มันมีน้ําเลี้ยงออกมาผสมหลาย
0: โหน้ําเลี้ยงออกมาหลาย
1: ครับ
0: นี่ล่ะคือสิ่งที่เกษตรกรชาวสวนยางพากันยานก็คือน้ํายางไหลดีดีพี่น้องใส่ตามท้องตลาดทั่วไปแต่ว่าน้ําเลี้ยงมันปนออกมาหลายมาถามคุณพ่ออู่ทองก่อนคุณพ่อไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางไหนพ่อ
1: ญาติกันนี่แล้วแนะนำ
0: ญาติแนะนำ
1: ครับแนะนำแล้วก็ฟังวิทยุนำเพราะว่าผมก็ฟังอยู่ได้วิทยุ
0: โอ้ทั้งฟังในวิทยุ
1: ก็สุกอีกโซเล่กับผมก็เคยฟังอยู่นะครับ
0: โอ้ฟังอีกโซเล่เปล่า
1: เคยฟังอย
0: ู่เคยฟัง
1: ครับ
0: ฟังวิทยุแล้วก็มีญาติมาแนะนำ
1: ครับ
0: ที่แรกฟังในวิทยุกับญาติมาแนะนำเสื้อเลยพอที่แรก
1: ผมก็บ่ได้เสื้อแล้วแต่ผมก็ต้องเอามาใช้ลองเบิ่งเพราะว่าฤดูนี้มันปิดหน้าอย่างแล้วแต่ก่อนนะ
0: โอ้สมัยแต่ก่อนนี่มันปิดหน้าอย่างเนาะช่วงนี้ที่เขาคุยกันนี่เป็นช่วงหน้าแรงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ว่าสิพักหน้าอย่าง
1: เออก็ว่าใช้ได้คือว่าโซเลพาราเนาะ
0: ครับผม
1: โซเลพารานี่มันคือเอามาทาได้ฤดูแล้งว่ะผมเลยลองนะ
0: ก็เลยลองที่จริงว่าใส่หรือบ่ใส่บ่ทันอยากเสื้อปานใดแต่ว่าอยากลอง
1: อยากลองล
0: อง
1: เบิ่ง
0: โอ้ยายอู่ทองนี่มักลองของพี่น้อง
1: คร
0: ับมาถามคุณพ่อกันพ่อคุณพ่อเปิดอกเปิดใจเอามาลองใส่แล้วมันเป็นจังไดก
1: ่อว่าได้การอยู
0: ่ได้การมันได้การแบบไหนคุณพ่อพี่น้องคุณฟังกันนะมันได้การแบบไ
1: หนแทนที่สิได้กีดหลายมีดเน
0: า
1: ะกีด3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
0: อันนี้เหลือโป๊ะนี่จักมีดอีกพี่น้อง
1: 3มีด
0: 3มีด
1: ครับ
0: ตะกี้เคยได้แบบนี้บ
1: ่มันก็บ่ได้เลยเนาะ8มีดเป็นย่างจนมือ
0: 8มีดย่างจนมือพี่น้องตะกี้หน้าแรก8มีดย่างจนมืออันนี้3มีดป๊าดมันบ่มีน้ําเลี้ยงเลยตัวนี้แม่นบ่คุณพ่อ
1: ก็คือเห็นนี่แหละ
0: มันก็บ่มีน้ําเลี้ยงแล้วก็คือเห็นนี
1: ่ครับผม
0: ถามคุณพ่ออู่ทองประทับอกประทับใจบ่คุณพ่อกับโซเลพารา
1: บ่ได้การอยู่แล้วถ้าเป็นแนวนี้นะ
0: คันเป็นแนวนี้ได้การอยู
1: ่ครับ
0: ยังสิใส่ต่อบ่คุณพ่อ
1: ก็ใส่ต่อเลยเน
0: า
1: ะ
0: เอาบักตายปากันไปข้างนึงโลดเฮาเนาะ
1: ครับผม
0: อยากให้คุณพ่ออู่ทองนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง
1: ครับผม
0: ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพ่อว่าคุณพ่อตัดอกตัดใจตัดสินใจมาใส่โซเลพาราแล้วเป็นจังไดแน่บอกเพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ก็ขอฝากไว้นําเกษตรกรชาวสวนยางแต่เฮาบ่ต้องขึ้นหยังหลาย
0: ครับ
1: ถ้าในเมื่อน้ํายางได้ก็คือมีรายได้เข้าถุง
0: ครับ
1: เออในส่วนนี้ก็คือพี่น้องเฮาต้องตัดสินใจใส่เบิ่งคือผมเฮ็ดนี่ล่ะ
0: ครับ
1: เออลองเบิ่งไม่ลองไม่รู้
0: เพิ่นใดไม่ลองไม่รู
1: ้
0: มานี
1: ่ใส่เลยนะครับ
0: ครับผมมันมีน้ำเลี้ยงบ่คุณพ่อนี
1: ่โซเลพารา
0: ครับผม
1: เออใช้เลย
0: มันมีน้ำเลี้ยงบ่คุณพ่อ
1: มีอยู่ก็บ่หลายก็ธรรมดา
0: แทบสิบ่มี
1: ครับแทบสิบ่มี
0: บ่คือตามท้องตลาดทั่วไปเฮ็ดเป็นจุ้งเลี้ยงเลยแม่นบ
1: ่ครับผม
0: ยามคนมันเป็นจังได๋ก่อนแต่กี้เป็นคือคนนุ่มนี่ว่าติ
1: บางคือเพิ่นก็โยผู้ชมน้ำกดก็จนยักเลี้ยวกันพุ่นแล้วกับมันแม่บ้าน
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออู่ทองนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่ออู่ทองนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้ อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณพ่ออู่ทองนะครับลองเปิดโรงเปิดใจมาใส่เบิ่งกับโซเลพารานะครับยุดทุกปัญหาของการกรีดยางนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลไหลแต่น้ำยางพี่น้องน้ำเลี้ยงบ่ไหลต้องโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไป

0: ไอ้โซลี่พาราสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
1: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซลี่
2: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
3: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
4: ใส่โซลี่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กินลงไปเลยบ่ได้ยาก
5: โซลี่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
4: คันใส่โซลี่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซลี่พาร่าตัวนี้นะ
6: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองหยางไหลโลดไหลลวง
3: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มกว่าเก่า
7: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
8: ยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีวิถีชีวิตในการเฮ็ดการเกษตรบ่ว่าสิปลูกอีหยังก็ตามสร้างเฮ็ดหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลหรือพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆปลูกมาแล้วก็อยากได้ผลผลิตที่มันเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตได้หลายๆคือจะของขึ้นหลายพื้นที่หลายท่านก็หาวิธีการต่างๆบ่ว่าสิเป็นการใส่ปุ๋ยปรับปรุงดินเตรียมดินให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ให้ดินเหมาะกับการปลูกพืชชนิดต่างๆบางท่านก็หาปุ๋ยมาใส่หาปุ๋ยมาดูแลแต่ละฤดูกาลแต่ละปีบอกง่ายๆพากันดูแลเอาใจใส่อย่างดีพุ่นล่ะเพื่ออยากให้ได้ผลผลิตที่เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตตามที่เจ้าของคือตามที่เจ้าของต้องการพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับปลูกยางลงไปแล้วก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตมันได้เต็มมิดเต็มหน่วยโอ้ยางนี่ปลูกมาสวนสิได้กรีดก็ตั้ง 6-7 ปีพุ่นเด้สวนสิได้เปิดมีดแรกก็ได้ใส่ระยะเวลาโดนนะครับพอหอดเวลากรีดก็อยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยบ่อยากให้นำยางไหลกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นเปลือกแข็งๆจังซี่โอ้ยปวดหัวปวดประสาทหลายเพิ่นว่าเชื้อรากวนคิดกวนใจล่าดำล่าชมพู่ล่าย่อยระบาดในสวนยางเจ้าของเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่นักอกนักใจอยู่บ่หยอกคือกันจากนี้ไปบ่ต้องคิดหยังหลายอีพ่ออีแม่จากนี้ไปบ่ต้องคิดอีหยังหลายนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางใส่แล้วนี่ติว้ายน้ำยางไหลรัวไหลรวงพุ่นเด้ออีพ่ออีแม่ซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเวลาหย่อนน้ำขวดจังซี่ว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยโลดแล้วนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่กรีดลงไปนี่หายเร็วหายไวเปลือกหุ่มไวแผลบ่บอบช้ำซอยรักษาซอยป้องกันยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่ปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยได้นะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้บ่ต้องผสมหยังทั้งสิ้นนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ต้องผสมหยังทั้งสิ้นนะครับบ่ต้องผสมน้ำบ่ต้องผสมนมเปรี้ยวสู้รส M150 บ่ต้องเอาหยังมาผสมทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มแล้วท่าแล้วดีนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางครับให้ท่าในมือที่พักนายางนะครับระยะห่างของการท่าแต่ละเทือกให้ห่างกันประมาณ7มือหรือว่า15มือก็ได้นะครับคันอยากให้จำง่ายๆก็15มื้อเทื่อนึงนะครับเดือนละ2เทื่อโซเล่พาราพรีเมียมบ่แม่นสารเหล่งเด้พี่น้องบ่แม่นสารเหล่งนะครับใส่ไปโดนๆนี่นายางสิบ่ตาย1ต้นสิบ่ส้มเป็นยาบำรุงครับเป็นยาบำรุงใส่ไปแล้วนี่น้ำยางก็ไหลดีน้ำเลี้ยงก็บ่ไหลปนออกมาซอยบำรุงดูแลรักษาเรื่องของต้นยางเรื่องของนายางได้ดีนายางบ่แห้งเปลือกบ่แข็งนะครับนายางบ่แห้งเปลือกบ่แข็งเปลือกนิ่มกรีดง่ายนายางชุ่มชื้นนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีราคา350บาทเท่านั้นเองครับราคา350บาทเท่านั้นเองถึกถ้าได้500ต้นครับถ้าได้ตั้ง500ต้นพุ่นเด้ออีพ่อยแม่อย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีต้นยางอยู่เป็นพันๆต้น400 500ต้นแบ่งมาเฮ็ดจัก20 30ต้นเบิ่งก่อนก็ได้นะครับเอามาเบิ่งจักแถวนึงก่อนก็ได้ว่าใส่ไปแล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อยแม่ที่เพิ่นใส่มาก่อนหน้านี้เว้าให้ฟังมันสิเป็นควบนั่นบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่สำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043
840-1-2-2อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043-840-1-2-2หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกกระนิ่มกรีดกันง่ายพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่ดีบอกต่อใส่แล้วใส่อีกใส่แล้วใส่ซ้ำกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่นึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นชื่อว่าจังได๋นะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวจักหน่อยคุณ
1: ผม
0: ดังๆเด้อ
1: นายบรรจงบุญประเสริฐ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านท่าไข
0: ่ครับ
1: หมู่5
0: หมู่5
1: ครับหมู่5ตำบลกันในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ
0: ตำบลกันในเมืองอำเภอกับเมือง
1: จัง
0: หวัดบึงกาฬเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: บ้านนี้เขาเอิ้นบ้านหยังก่อน
1: บ้านท่าไข่ครับ
0: บ้านท่าไข่ถามคุณพ่อบรรจงก่อน
1: ครับ
0: อีพ่อซื้อเล่นซื้อว่าจังได๋ไทบ้านเขาเอิ้นว่าจังได๋
1: พ่อใหญ่จงครับ
0: พ่อใหญ่จง
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมสื่อกับคุณพ่อจงเนาะคุณพ่อจงถามก่อนเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดจักไร
1: 21ไร่ครับ
0: ป๊าด21ไร่เฮ็ดเองเลยบ
1: ่ครับกีดเอง
0: ป๊าดโทถามก่อนอายุจักปีแล้วคือสิกีดเอง
1: 73ปีครับ
0: พ่อใหญ่จงอายุ73ปีเฮ็ดสวนยางเอง21ไร่พี่น้องถามก่อนบาดนี้ผลผลิตตั้งแต่พ่อใหญ่จงเริ่มเฮ็ดสวนยางมานี่ผลผลิตเป็นจังได๋แน่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยสิเว้าให้ฟังกัน
1: เริ่มต้น
0: ครับ
1: ก็กรีดยังบ่รู้จักอีหยัง
0: โอ้เริ่มต้นนี่กรีดไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: ครับ
0: บาดก็ค่อยกรีดมาเรื่อยๆแม่นฝึกวิชามาเรื่อย
1: ครับ
0: แรกๆทํายางมันไหลดีบ่พ่อแรก
1: ๆเปิดหน้าที่แรกบ
0: ่
1: เปิดหน้าที่แรกนี่ก็สีไข่ๆแน่
0: โอ้สีไข่ๆแน
1: ่ครับแต่ว่าเปลือกก็แข็ง
0: เปลือกก็แข็ง
1: ก็จะบอกก็เลยไปหายาหาหยังมาใส่ตามปุละ
0: ในเมือง
1: ป
0: ุละ
1: ครับตามท้องตลาดปุละ
0: ที่แรกนี่น้ำยางไหลไข่ๆแน่บาดพ่อเริ่มเปลือกเริ่มแข็ง
1: เริ่มโดนมามันก
0: ็
1: บ่อยากออก
0: บ่อยากออกเปลือกเริ่มแข็งก็เลยไปหาน้ำยาท่าหน้ายางมาใส
1: ่ครับ
0: บาดนี่ถามคุณพ่อจงก่อนใส่น้ำยาท่าหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปเอามาท่าต้นยางกับของใส่หรือมันเป็นจังไรแน่เว้าให้ฟังกันนะ
1: มันเปลือกแข็งครับ
0: เปลือกแข็ง
1: ครับยางก็บ่นั่นน้ำเลี้ยงหลาย
0: โอ้น้ำยางนี่น้อยกว่าน้ำเลี้ยง
1: ครับ
0: ย่ำข้นเป็นจังไรย่ำข้น
1: ข้นก็เป็นตรงเล็งตรงเล็งก็ยัง
0: เป็นตรงเล็งตรงเล็งเนาะเป็นคือคนนุ่มนี่บ
1: ่ครับมันคือนั่นจับกัน
0: นั่นแข็ง
1: ครับย่างหนีพุ่นแล้ว
0: ใจให้
1: ครับใจให้ย่าง
0: เอากระสันสูแข็งเอาเองก็เด้อว่าที่นี่หรอกมาในถามพ่อโยงก่อนพ่อเอาไปขึ้นตาสังเฮาขายอย่างนอนขึ้นมันบ
1: ่ครับ
0: มันจังไหนมันแฟบบ่น้ำหนักมันลดบ
1: ่ลดครับลดหลาย
0: แปลกๆเลย
1: ครับ
0: มันเป็นโฟมเป็นรีบๆฟอๆบ่
1: ครับเรื่องเท่าเฮากะได้ว่าได้70มันบัดได้50กว่าจังซี่แม่ผมว่ามันก็ลงหลาย
0: เด้อนี่กูได้70แท้แล้ว
1: ครับ
0: ความขึ้นแต่ของดีใ
1: หญ่ยิ่งเปื้อยเพราะว่าเอาขึ้นรถมันคือหนักแม่มันแท้ซั่นนี
0: ่บ่แม่นบ่พี่ผู้หามซอย
1: บ่นี่บัดเขาเจ้าไปสั่งบัดรถ
0: รถ
1: บ่สมความคาดไว
0: ้บ่คือจะของขึ้นไปว่ามึงเด้อกูได้ประมาณ70เด้อเพ
1: รา
0: ะสั่งได้50ที่แรกคิดบ่ว่าบ่เป็นเขาโกงแต่สั่งบ่เคยขึ้น
1: ก็คิดอยู่ครับคิดว่าเขาเจ้าโกงแต่สั่ง
0: อาจพอเบิ่งไปเบิ่งมาคันแม่นคงเจ้าของมันแฟบ
1: ครับ
0: นอน
1: มัน
0: หลาย
1: มันน้ำเลี้ยงหลายมันออกอยู่ถุงหลาย
0: ออกจากถุงกันหลาย
1: ครับ
0: น้ำแต่สั่ง
1: ครับ
0: นั่นแหละเขาเลยให้เอาไปนอนขึ้นให้น้ำเลี้ยงออก
1: ให้น้ำเลี้ยงออก
0: บาดถามพ่อโจงก่อนมารู้จักสุเรพระราไปหูมาแต่ทั้งไหน
1: ฟังวิทยุเหรอครับ
0: นี
1: ่ครับ
0: ฟังโดนบ่ให้ยง
1: โอ้ยก็บ่โดนก็บอกกันครับยาย
0: เออว่า
1: เฮาว่าเอาตัวนี้ไปท่าเอามาท่าเบิ่งเถอะเว้ย
0: พี
1: ่เราก็คุ้มผมครับผมเอามาท่าแล้วห้ว
0: ย
1: มันละขาวยางก็ขาว
0: เข้มยางขาวเข้ม
1: ครับ
0: น้ําเลี้ยงมีบ
1: ่บ่
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
1: ครับ
0: เปลือกเป็นยังไง
1: คนก็ง่ายบัดนี้เปลือกก็นิ่ม
0: เปลือกนิ่ม
1: ค
0: นเป็นยังไงก็คือว่า
1: คนห้วยคนง่ายตัวมันจับก่อนคนตัวละบาทเดียวก็จับ
0: บาทเดียวคนตัวละบาทเดียวนี
1: ่ครับ
0: ยางนี้เลย
1: ห่วยมันกล้ามเนาะมันกล้ามเนาะ
0: บ่ได้ยืนเป่าคือแต่ยืน
1: บ่ได้ยืนเป่า
0: พ้นแล้วย่างนี้เลยสบายใจเลยแข็งแท้แม่นบ่
1: ครับ
0: บาดนี
1: ้ผมก็เลยบอกกับยายว่าห่วยมันคือดีกว่าเก่าหลายแท้ต้องใส่ตัวนี้ล่ะ
0: ก็เลยตกลงกันกับยายว
1: ่
0: าห่วยมันคือดีกว่าเก่าแท
1: ้ดีกว่าเก่าครับมันคุ้นง่าย
0: มันคุ้นง่าย
1: ครับแต่ก่อนนี่ห่วยแต่ก่อนนี่ใส่ทั่วไปเนาะ
0: ครับ
1: ฝนตกมานี่ซ้ำเอาทีมละไป
0: มันเป็นยังไงคือว่าม
1: ันบ่จับก่อน
0: โอ้มันบ่จับก่อนเลย
1: ครับ
0: ก็แยกน้ำให้เลย
1: ก็ครับ
0: อืมบ้านนี้ถามพ่อจงก่อนพ่อเอาไปขึ้นตาสางเอาไปขายนี่มันน้ำหนักมันรู้สึกว่าดีกว่า
1: ดีกว่าเขาครับดีกว่าเขาหมดงวดว่างหันได้หลายกว่าเขา
0: เอาถามว่างหันคู่เทือนี่ตั้งแต่ก่อนใส่โซเล่พาราเอาไปขายได้หลายที่สุดแค่กิโล
1: บ่หันได้ใส่โซเล่เห็นบ
0: ่แม่น
1: มันก็ได้ร้อย
0: กว่ากิโล
1: ครับร้อย
0: ประมาณ100
1: ครับ
0: บาดพอใส่แล้วได้เท่าไหร่
1: 150ร้อย
0: ข่อยว่า
1: เกือบ200หมดแล้วนั่นคือครับ
0: เกือบ200
1: ครับ
0: บ่ตัวเลยนี่แม่น
1: บ่โอ้สิตัวอีหยัง
0: คันว่าบ่ตัวยืนยันกันน่ะว่าเจ้าของอยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดหาคนมาถามหาว่ายังจงตัวบ
1: ่บ่ผมบ่เคยตัวผมอยู่หมู่5
0: ครับผม
1: บ้านท่าไข
0: ่อือ
1: วัดหลวงปู่ใหญ่นี่ล่ะ
0: เนี่ยอำเภอเมืองแม่นบ
1: ่ครับอำเภอเมือง
0: จังหวัดบึงกา
1: ฬจังหวัดบึงกาฬอยู่หลังสระกลางนี่ล่ะผม
0: บอกเจ้าอย่าบอกคักหลายเขาสิมาเก็บเงินรายวัน
1: บ่มีบ่ย่านบ่ย่านบ่เคยเอารายวันคน
0: เออนี่เฮาพอโซเลพาราแล้วบ่ได้ใช้ดอกเงินรายวันนั่น
1: ครับ
0: กีดยางขายก็รวย
1: กีดยางแล้วแล้วการต้นยางนี่ก็รู้สึกว่าดีขึ้น
0: มันเป็นยังไงพ่อ
1: มันบ่มีแผลมันเขียวขึ้นพร้อม
0: โอ้แผลมันสะอาดกว่าเก่า
1: ครับสะอาดกว่าเก่าเกลี้ยงกว่าเก่า
0: เกลี้ยงกว่าเก่าบ่เลือเถอะ
1: ครับ
0: บ่บ่คือแต
1: ่บ่เป็นกระตุกกระติดนะ
0: บ่เป็นตุดปูดติดปีดเนาะ
1: ครับ
0: บ้านนี้อยากให้พ่อจงนี่เว้าถึงความรู้สึกบอกพี่บอกน้องที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณพ่อนั่นเว้าให้เพิ่นฟังเบิ่ง
1: ผมอยากชวนพี่ชวนน้องมาเอาโซเลพารานี่แหละ
0: ครับผม
1: เปิดหน้ายางนี่มาเอาเลยครับเพราะว่ามันจะดีขึ้น
0: ครับผม
1: เพราะว่าหน้ายางเฮาก็สิบ่เสีย
0: ครับ
1: มันจะเขียวขึ้นตามไปเรื่อย
0: เปลือกกระนิ่มบ่พ่อ
1: เปลือกกระนิ่มเฮากรีดนี่บ่ได้ยินเสียงมันใจใจไปโลด
0: บ่ามันกรีดกกนิ่วแม่นบ
1: ่ครับง่ายง่ายอีหลี
0: แล้วตัวพ่อโจงยืนยันยังสิใส่ตัวบ่ประทับอกประทับใจจ
1: ังครับผมใส่ตัว
0: เขาบักตายไปข้างนึงแล้วเนาะ
1: ครับ
0: เขาตายปากันไปเลย
1: พุ่นแล้วตัดต้นพุ่นแล้วตัดต้น
0: เขาลงเรือพุ่นแล้วเนาะ
1: ครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อโจงนะครับคุณพ่อโจงบอกซื้อบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงนะครับก่อนสิจากกันมื้อนี้ครับ
1: ครับผมก็อยู่หมู่5บ้านท่าไข่นี่ครับทางหลังสระกลาง
0: ครับผม
1: เพราะว่าบ้านทางในบ่ไปอยู่เพราะว่ามาอยู่น้ำสวนยาง
0: มาอยู่สวนยาง
1: ครับ
0: สระกลางเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: อยู่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ
1: ครับ
0: อำเภอเมืองคุณพ่อบรรจง
1: นามสกุลบุญประเสริฐ
0: คุณพ่อบรรจงบุญ
1: บรรจง
0: นามสกุล
1: บุญประเสริฐ
0: คุณพ่อบรรจงบุญประเสริฐ
1: ครับ
0: นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ฟังผมกับคุณพ่อบรรจงหรือว่าพ่อใหญ่จงตู่จงแถวนี่แหละข้าเจ้าเอิ้นนะครับคุยกันสำหรับผู้ใดบ่ทันได้เคยใส่โซเลพารานะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางไหลขยายท่อนำยางปิดท่อนำเลี้ยงต้นยางบ่ส้มจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเลฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้จังพอๆครับผมเอกโซเลในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอใดจังหวัดใดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนหลาย
1: ครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจร

0: ชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

สร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่27ตุลาคม2569ดีตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11กำหนดการที่สำคัญมีดังดีเวลา 6:30 นาทีต้อนรับญาติธรรมที่มาร่วมทําบุญจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 7:00 นเชิญร่วมทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองนมัสการรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูกมลศิลวัฒน์บุญมีปสันนจิตโต 8:00 นเปิดให้ทําบุญตักบาตรมัชฌาการกุศล 9:00 นเริ่มการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวอลเลย์บอร์ดการแข่งขันกลองเสียงและการแข่งขันเปตองเวลา 9:30 นาทีต้อนรับคณะต้นดอกไม้เงินจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 17:00 นปิดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทหากกลางคืนตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปชมมหรสพสมโภชตลอดคืนสอดแจ้งสอดแจ้งพบและชมสุดยอดลำเรื่องต่อกลอดเงินล้านอันดับหนึ่งของเมืองไทยคณะใจเกินร้อยบอยสิริชัย

ไกลเกินร้อยบอยสนิชัยพัฒนาผลงานให้ทันสมัยไม่มีหยุดนิ่งวิ่งแรงแซงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูไม่เบื่ออัดแน่นด้วยผลงานที่ทันสมัยไฟแสงสีเสียงหางเครื่องอันดับหนึ่งทีมงานวัยรุ่นหนุ่มสาวเราใจทุกวินาทีเล่นดีคุ้มค่าบัตรราคา120บาททุกที่นั่งพลาดไม่ได้27ตุลาคมนี้พบกันที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ในงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ร่วมทำบุญพร้อมชมหมอลำเรื่องต่อกลอนเงินลานใจเกินร้อยบอยสิริชัยรับประกันมันสนุกแน่

าแล้วโซเลพาราพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: จังสิบ่เฒ่าง่ายเฮ้ๆๆๆๆอ้าวกำลังม่วนซื่นกันอยู่ในช่วงเฮ5ภาษาไทยบ้านสบายๆ สไตล์หมู่เฮาโดยพวกข้าบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ด

เมียมเกิดมาสรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาร่าพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิร์ดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาเฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขาย

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ผัวเมียคู่หนึ่งจากกันไปหลายปีผัวไปทำงานเมืองนอกแถวตะวันออกกลางพุ่นละเมียก็อยู่บ้านบริษัทก็ปล่อยให้กลับบ้านทุกปีละวะผู้ผัวนั่นแต่ว่าปีนี้เพิ่นบ่ได้กลับแต่ว่ามู่ทำงานนำกันนี่กลับว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เลยไปหาซื้อของฝากมาให้เมียได้พรมปูที่นอนอย่างดีราคาก็หลายเติบพุละฝากมูมากับเงินอีก 50,000 เขียนจดหมายกำกับมาปีนี้พี่ไม่ได้กลับเลยฝากเงินและพรมกับเพื่อนมาให้พรมพี่เลือกซื้ออย่างดีนุ่มมากไม่เชื่อลองใช้ดูพะนะปีหน้าพี่ถึงจะกลับขอให้เมียพี่มีความสุขรักเมียมากที่สุดในโลกว่าสั่นในจดหมายว่ากราบมาหอดเมืองไทยมูก็เอาของไปให้พร้อมด้วยเงินกับจดหมายนั่นล่ะว่าก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดาละได้เงินได้ของจากผัวนะพอถึงกำหนดเดือนหนึ่งมูสิกลับไปนอกเพิ่นก็เลยฝากจดหมายไปให้ผัวพอได้รับจดหมายจากเมียเพิ่นก็ซาบซึ้งน้ำตาย้อยพุ่นละเพิ่นก็เฝ้าสีกอันน้องได้รับเงินพร้อมของที่พี่ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วพรมปูที่นอนสวยและนุ่มมากน้องลองใช้ดูแล้วเพื่อนพี่ก็บอกว่าดีเสียอย่างเดียวเจ็บเข่ามากพนะ
2: ฮะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อ

ยิ้มพ่อได้หัวอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดหอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้นำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าซั่นเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ละคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลไหมที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดหาลางคนเพิ่นไปซื้อสารแหล่งตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้นำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงนำยางเทิงนำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเล่พาราพรีเมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ043840122เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

说嘞怕辣皮面发洗汤，说嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: เพิ่นคุยทับกันว่าเพิ่นบัดออกไปหายิ่งนกยิ่งหนูไปฮอดกลางป่าเพิ่นก็แยกกันซะแล้วตกบ่ายๆเพิ่นก็กลับมาพ้อกันสิมากินข้าวหมอคนที่2นั่นถามหมอคนที่1ได้จักโตล่ะเฮ้ยฮะนะโอ้ยได้ยิงปืน3นัดได้นก3โตนี่ล่ะว่าซั่นโตดิโอ้ยได้ยิงปืนเพียเดียวได้นก3โตนี่ล่ะยิงเพียเดียวคือสิได้3โตเอ้าเฮาอัดไป3เม็ดว่าซั่นแล้วก็หันมาถามหมอที่3ได้หยังแน่ล่ะเฮ้ยพะนะโอ้ยเฮาก็ยิงนัดเดียวนี่ล่ะอัดเม็ดเดียวได้นก3โตกับหนูอีกโตนึงพะนะโอ้เม็ดเดียวคือสิได้นกฮอด3โตโอ้ยมันจับเฮี้ยงกันอยู่ยิ่งไปตัวแรกมันก็ซอดไปฮอดตัวที่3พุ่นละว่าซั่นเอ้าแล้วหนูตัวนี้ดิได้มาจังไดพะนะโอ้ยซอดจากนกละมันก็ขึ้นฟ้าขาตกลงมากระทึกหัวหนูนี่ละพะนะ
1: มันเมาวันผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกีดยากต้องกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบาสบอว่าสิเป็นร่าย้อยร่าดำร่าชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังไดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าจิโทมาที่เบอร
2: ์0438401222
1: เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่

0: 嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางมาอุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีสองผัวเมียอยู่กันเดินมาหลายปีแหละก็บ่ค่อยมีปัญหาหยังดอกว่าเพราะว่ามีการศึกษาใจเย็นทั้งครูว่าซั่นเถาะเพิ่นสิใส่โค้ดลับกันเด้คันเวลาสิมีหยังกันเพิ่นสิเอิ้นว่าซักผ้าว่าซั่นเถาะโดนไปเมียก็ลดหน่อยถอยลงซะแล้วอันความอยากซักผ้านั่นว่าแต่ผู้ผัวนั่นคงเซนคงว่ามีอยู่มือหนึ่งโดนแล้ววันทะบ่ได้ซักผ้ากันนะผู้ผัวก็เลยสะกิดเมียว่าอันเฮาซักผ้ากันเถาะพะนะผู้เมียก็สิค้านซั่นตาโอ้ยเครื่องซักผ้าเสียบ่ทันได้ซ่อมอยู่พะนะผัวก็บ่ว่าหยังดอกว่าแต่ก็ตั้งใจแล้วก็เลยย่างเข้าห้องน้ําผู้ผัวนั่นผู้เมียก็นานคิดอยู่คราวนึงสิเลือดตนผัวซั่นตัวคือจังได๋บ่ย่างไปเคาะประตูห้องน้ําซะแล้วพี่เครื่องซักผ้าซ่อมแล้วแล้วว่าสั่นเสียใจซักโดยมือเรียบร้อยแล้วพะนะ
2: เอาหมุนม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้ๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซ็ตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใส่และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปิกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แมนสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์043840122มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มีผัวเมียคู่หนึ่งแต่งงานกันไม่ไหมว่าสันทะต่างคนกับต่างบ่เคยผ่านเรื่องมุนีมาตกมายะมือแรงมาหลังจากอาบน้ำอาบท่าเป็นที่เรียบร้อยฝ่ายชายเฮ็ดยังบ่ถือก็เลยโทรไปปรึกษาพ่อว่าอันดับแรกต้องเฮ็ดจังใดว่าสันว่าไว้แก้ผ้าแล้วคือไปนอนท่าทั้งเตียงเลยพะนะผู้พ่อก็ได้ฝ่ายผู้หญิงก็โทรไปถามแม่ผู้แม่ก็ถามว่าตอนนี้ถึงคันใดพะนะเพิ่นแก้ผ้านอนทั้งเตียงแล้วว่าสันผู้แม่ก็ว่าแก้ผ้าแล้วก็ไปม้วนกับเผาที่ล่ะพะนะทั้งผู้หญิงผู้ชายแก้ผ้าทั้งคู่นอนห่มผ้าอยู่สันละบ่จักคำสิเฮ็ดจังใดต่อว่าสันเถาะฝ่ายชายก็เลยโทรไปหาพ่ออีกแล้วเฮ็ดจังใดต่อพ่อว่าสันตอนนี้เฮ็ดจังใดกันอยู่พะนะพ่อก็ได้ผมก็แก้ผ้าเขาก็แก้ผ้าแล้วพ่อพะนะ
1: เอาส่วนที่แข็งที่สุดมุดมองเยี่ยวเลยว่าสัน
0: ฝ่ายผู้หญิงก็โทรไปหาแม่แก้ผ้าขึ้นมานอนทั้งเตียงแล้วขั้นตอนต่อไปเฮ็ดจังใดแม่ผู้แม่ก็ถามสวนมาตอนนี้ผู้ชายเฮ็ดหยังอยู่ว่าสันกำลังเอาหัวมุดโถสวมอยู่พะนะ
2: ผ่านไปเบ้าน่อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะสมมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงกะชั่วราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล้ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกระสีใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อเอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122เฝ้าโทรเฝ้าโทร

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีเด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งโดยธรรมชาติเด็กน้อยมีหยังก็สิมาอ้างกันว่าซั่นเถาะมีของเล่นมีตุ๊กตาผู้ชายส่วนมากก็สิมีปืนมีรถเด็กน้อยผู้หญิงก็สิมีตุ๊กตาบาร์บี้มีดอกไม้จังซั่นมามื้อนี้เพิ่นก็มีของอ้างกันคือเก่าแต่ว่ามื้อนี้บ่มีของเล่นมาอ้างกันเด็กน้อยผู้ชายเพิ่นก็เปิดเสื้อออกโตมีนมคือเฮาบ่พะนะเด็กน้อยผู้หญิงมี
2: นี่
1: ว่าสั่นเปิดเสียออกให้เบิ่งว่าเด็กน้อยผู้ใส่กะว่าตัวมีใส่บือคือเฮาบ่นี่ว่าสั่นเด็กน้อยผู้หญิงมี
2: นี
1: ่พะนะบ่ยอมแพ้เด็กน้อยผู้ใส่กะคิดอยู่โดนเติบฮื้อกางเกงลงตัวมีอันนี้คือเฮาบ่ว่าสั่นเด็กน้อยผู้หญิงเห็นกะให้ซะแล้วยอมแพ้เจ้าของบ่มีว่าให้บ่เศร้าซะแล้วไปฮอดเฮียนกะให้อยู่ผู้แม่ก็ถามเป็นยังไห้ล่ะลูกหนูคือบ่มีอันนั้นคือผู้ชายว่าซั่นไห้บ่เศร้าหนูอยากได้อันนั้นหนูอยากได้อันนั้นอยู่แล้วผู้แม่ก็เลยปลอบใจว่าเศร้าไห้บ่ต้องห่วงดอกย่ำใหญ่ขึ้นมาอันนั้นบ่เอิดพะนะ
3: เอาว่ากันไปเรื่อยพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซาซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายๆ สไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ย โอ้ถ้าลองค้นหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ำใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืน
3: รักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกะบ่ส้มนอกจากนั้นกะสิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
3: กะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าจังใดกะกลิ้งกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีผ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต

ครอบครัวหนึ่งเพิ่นไปเที่ยวทะเลผู้แม่กำลังนั่งกินอยู่ชายหาดลูกชายก็ไปเล่นน้ำทะเลเนาะเห็นฝรั่งใส่กางเกงอาบน้ำย่างผ่านมาเพิ่นก็แล่นมาหาแม่อันนั่นแม่นหยังว่าสันว่าคือใหญ่แท้บัตรของหนูคือน้อยแท้พะนะผู้แม่ก็จักสิตอบลูกชายว่าจังไดว่าซั่นเถาะก็เลยบอกว่าในน้อยน่ะฉลาดอันใหญ่ใหญ่เนี่ยเขาเอิ้นว่าโง่ลูกชายก็แล้วไปว่าก็แล่นไปเล่นน้ำทะเลอีกจักข้าวนึงก็แล่นมาอีกแม่ผู้หญิงผู้นั้นคือหน้าเอิกใหญ่แท้คือบ่คือของหนูพะนะนั่นละใหญ่ๆก็งงๆลูกพะนะเพิ่นบอกลูกลูกชายก็แล่นไปเล่นน้ำอีกดอนเติบแล่นมาหาแม่อีกแม่เมื่อกี้ผมเห็นพ่อยืนเว้ากับผู้หญิงงงๆนั่นอีพ่อยืนเว้าไป

0: ว่ากันไปสละทะลึ่งตึงตังไปพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ฮะจังไดกะอยู่เป็นโมกันเด้อแม่เด้อห้ามเปิดคลื่นหนีใครเปิดคลื่นหนีคนนั้นเป็นหนอนเฮ้เฮ้มวนกันอยู่มองนี่ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังบ่าวสิทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกับวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดกะฟังเป็นมูกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังมื้อนี้บ่าวสิทนมีของดีของเด็ดที่มูเฮาจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาปีที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปล่อยมีหนำซ้ำชั่วราชั่วราโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่ผ้าราพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตว่า
1: หากเขาหลายอยากอายเบาสม

ุรุษผู้ไม่เคยแก่เท่าผมเจอเขาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กหนุ่มกว่านี้เขาก็เป็นอย่างนี้วันนี้ผมจะแก่ทันแกและแกยังอยู่เท่าเดิมขอเสียงปรบมือให้เล็กคาราบาวครับ

พูดถึงเมืองหนึ่งเป็นเมืองของลิงครับแต่ก่อนช้านามาโดนปกครองเลยลิงเท่าตนหนึ่งถือดาบใหญ่เบ้อเร่อเธอดาบนั้นศักดิ์สิทธิ์มากชื่อว่าดาบแห่งความซื่อสัตย์อยู่มาวันหนึ่งมีลิงที่หนุ่มกว่านั้นหาญกล้าเข้ามาจะต่อกรจะชิงความเป็นผู้นำรวบรวมไพร่ราชทหารเลวทั้งขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายกะว่าคราวหน้าจะได้ประมาณ 3-400 คนจะมาท้าชิงตำแหน่งผู้นำจริงๆแกก็ชิงได้แล้วได้อีกนะครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากครับขอบคุณพี่เล็กคาราบาวดิสไปที่ไหนก็ต้องบอกว่าครูบอกอยู่นั่นแหละเลยไม่กล้าเรียกแกครูแกดูว่าจะขา
2: ด 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่บนหัวพระแม่คงคาเป็นน้ำลายพระนารายณ์เป็นลมปากปีใหม่นี่ก็หมดหนี้หมดสินให้พวกคนชั่วในแผ่นดินมันหายไปจากสังคมให้โลกมันเจริญสอกสอกสระสระเจริญนายเอ้ยมากันไป

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบริการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนาน Bangkok Blueprint in Actionซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect for Dotซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการช่อโกงที่กระจัดกระจายระหว่างหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้โดยเร็วยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยเน้นย้ำ Bangkok Blueprint มุ่งสร้างกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวดนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่เชื่อมโยงถึงกันโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความสูญเสียทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนความสูญเสียสูงถึงร้อยละ67ของทั้งโลกสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกและการประสานงานอย่างจริงจังส่งผลให้มูลค่าความสูญเสียจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือ 32,000 ล้านบาทในปี2568และในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความสูญเสียลดลงเหลือประมาณ 9,000 ล้านบาทแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนธปท.ได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint ซึ่งนำเสนอ5เสาหลักสำคัญได้แก่การสร้างรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจนการยกระดับวงจรการบรรเทาการช่อโกงตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การตรวจจับตลอดจนการระงับและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่การขยายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันและการคุ้มครองและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ผู้บริโภค
3: บางกรอบพิ้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อBangkok Blueprintก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IMF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของIMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
2: นอกจากนี้ธปท.ได้ขยายมาตรการสกัดกั้นการฟอกเงินและเส้นทางการเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดเกณฑ์รายการการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงกวดขันธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร่วมมือกับสำนักงานกลต.ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่มักถูกใช้เป็นช่องทางแปลงเงินจากบัญชีม้าผู้นำด้านการเงินโลกสนับสนุนแผนแม่บท Bangkok Blueprint เพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอศูนย์ AOC 1441ของไทยเป็นต้นแบบโลก
4: นางคริสตาลีน่ากอเกียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในเวทีเสวนาเปิดตัวแผนแม่บท Bangkok Blueprint ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนว่าปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงจากการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังทำลายความไว้วางใจในระบบการเงินดิจิทัลสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวร้อยละ2ของ GDP โลกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากพร้อมกันนี้ได้เสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงลึกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบซึ่ง IMF พร้อมนำแนวทางตาม Bangkok Blueprint ไปบูรณาการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกด้านนางอัญชุลาคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เน้นย้ำว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกล่าวยกย่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441ของไทยที่บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสามารถระงับความสูญเสียได้กว่า42%ซึ่งธนาคารโลกเตรียมนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้กับประเทศอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที
5: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความพร้อมในการจัดตั้งกองอำนวยการติดตามสถานการณ์รองรับการประชุมณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลโดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวภารกิจและโครงสร้างการจัดกองอำนวยการสถานการณ์จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของกำลังพลการติดตามและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ก็อำนวยการติดตามสถานการณ์ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทุกหน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนปฏิบัติการสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดคัดกรองโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรวจพบผู้ต้องสงสัย4รายพร้อมของกลางเป็นมีด1เล่มยาไอซ์จำนวน5ถุงเล็กและอุปกรณ์เสพยาเสพติดรวม3ชุดสายตรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้เข้ารับตัวบุคคลและของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้พร้อมหารือขยายการค้าการลงทุน
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายกีปาเมืองแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ถึง17ตุลาคมนี้การเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตครั้งแรกใน122ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดการสำคัญได้แก่พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กการหารือข้อราชการเป็นคณะการแถลงข่าวร่วมและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสภริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยไม่ต้องรอน้ำลด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอย่างรวดเร็วพร้อมกันนี้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดปัจจุบันได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วมากกว่า 200,000 ครอบครัวซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจำนวน2ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองการประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอุบัติเหตุกรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรับรองความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีคณิกาแก้วใสรายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้าสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโครงการนี้สนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2573หรือจนกว่าเงินจะเต็มที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลและคาดว่าจะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาททั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการจ้างงานเป็นการช่วยประชาชนให้มีบ้านเป็นของตัวเองควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
8: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อถัดจากวันที่ผ่านครม.เห็นชอบนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคมคม2573หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มค่ะที่สำคัญโครงการนี้นะคะไม่ขอใช้งบประมาณชดเชยเพิ่มเติมจากรัฐบาลด้วยค่ะคาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาทเลยค่ะ
2: คณะรัฐมนตรีรับทราบความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ช่วงต้นเดือนหน้าน
9: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยงานดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569 ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2 พฤศจิกายน 2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่3 พฤศจิกายนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการพัฒนาภาคเกษตรกรรมพร้อมทั้งเตรียมพิจารณาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองรัฐมนตรีหลายคนเห็นว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติและพร้อมชี้แจงทุกประเด็น
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเพราะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่มีรายละเอียดในการบริหารงานที่รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น1 ใน 18 รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งยืนยันพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทุจริตรวมถึงใช้เครือข่ายทุจริตการเลือกสวนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นและหากจะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำมาอภิปรายเป็นประเด็นการเมืองก็ไม่กังวลเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขอย่างเต็มที่อยู่แล้วเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลและพร้อมชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านหยิบยกการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไปเป็นประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะกระทรวงได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และไม่มีการแทรกแซงองค์กรอื่นในการตรวจสอบอย่างแน่นอนอีกทั้งหากพบมีข้าราชการเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันมีความพร้อมเต็มที่ในการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านและพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาด้วยความบริสุทธิ์ใจสำหรับประเด็นที่คาดว่าจะถูกนำมาอภิปรายคือข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรวมถึงประเด็นการทุจริตเลือกสว.ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยอย่างแน่นอนส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทั้งสองคนไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังคงราบรื่นและเชื่อมั่นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นสวิสาประทุมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบกลางกว่า 1,206 ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณเนื่องจากขณะนี้กยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินให้ผู้กู้ได้รัฐบาลจึงเร่งเติมสภาพคล่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่พึ่งพากยศ.สามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ปัญหาด้านการเงินเป็นเหตุให้ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดุล

0: เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้ที่เตือนว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสนามบินในหลายพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียมีความสำคัญต่อทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเพิ่มความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์รายงานว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงของสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงสู่ระดับสูงมากซึ่งถือเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหมอกควันระดับปัจจุบันขณะที่รัฐบาลติมอร์เลสเตประกาศระงับการเรียนการสอนสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปเนื่องจากเผชิญอนุภาคปรพิษจากไฟป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้านอาทิอินโดนีเซียต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50

0: กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 น.
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Art
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะจักรการจุลโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเปิดตัวด้วยภาพแห่ง AI เพราะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของ AI กับพี่บอยนะคะอันนี้พี่บอยตัวจริงไหมเนี่ย
4: สวัสดีอันนี้ตัวจริงแต่คนในวิดีโอไม่ใช่ตัวจริงหน้าตาหล่อเกินความเป็นจริงมาก
2: คือจะบอกว่าโยเนี่ยนะทำแล้วโยไม่ได้แจ้งพี่บอยไงอยู่อยากจะให้พี่บอยไปเซอร์ไพรส์ในรายการ
4: แล้ววันนี้เปิดมาเราก็หัวเราะฉ่ำมากเลย
2: เดี๋ยวคุณฟังแล้วคุณผู้ชมก็สงสัยว่าเราไปโดนตัวไหนมาคุณพี่บอย
4: จริงๆคนที่ฟังวิทยุอยู่ต้องมาเปิดไลฟ์หรือว่าไปดูไลฟ์ย้อนหลังแล้วจะเห็นวิดีโอตัวนี้ซึ่งมันน่าฉ่ำมากจริงกับหน้าตาตัวเองในยุคปัจจุบันนี้ที่
5: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

tabú.

0: อยนี่บ่แต่งมาตั้ง 200,000 ถ้าฮู้จังซี่นะ100เดี๋ยวก็บ่แต่งพี่น้องเอ้ย
1: มาหยังก็100
0: นั่นน่ะเฮ้ยมันสิยืมเงินแม่จัง100

แล้วจะไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ๊ะแน่ๆๆๆยิ้มแล้วยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: รางวัลแก่นักกีฬาเวลา 10:05 ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนางกัญญารัตน์เวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศทหารเรือและทหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมที่ประทับอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นณที่นั้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลและคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซูฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปส่งร่วมการบันทึกแถบวิดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเวลา 14:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:18 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปในการประชุมสุดยอดผู้นำทางความคิดระดับโลกและส่งรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน CNN's Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพื้นที่จริงเดือนธันวาคมนี้
3: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดหน้า ากในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรใช้กำลังพลฉุดชักหน้า4สายสายละ43นายรวม244นายส่วนราชรถน้อยราชรถพระนำจัดกำลังรวม87นายส่วนเกินบันไดนาค140นายรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมที่ตั้งหน่วยฝึกซ้อมรวมกับหน่วยงานต่างๆสำหรับตารางฝึกซ้อมในเดือนตุลาคมนี้จัดฝึกซ้อม3วันต่อสัปดาห์จากนั้นจะเข้าไปปฏิบัติในวันซักซ้อมในพื้นที่จริงและพระราชพิธีกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกและกำลังพลทั้งหมดจะถวายงานในพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติมาริชโยรายงาน
2: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังรวมพลังสตรีทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้รวมพลังสตรีจากทุกอำเภอประดิษฐ์ดอกสีตรังดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตรังพร้อมสมาชิกสตรีจากทุกอำเภอร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกสีตรังที่เรียบร้อยสวยงามและสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของสตรีจังหวัดตรังทั้งนี้จังหวัดตรังตั้งเป้าจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกภายใต้แนวคิด1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมอบให้10อำเภอของจังหวัดตรังได้ดำเนินการผลิตดอกไม้จันทร์อำเภอละกว่า 30,000 ดอกพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านดอกไม้จันทร์ในทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: เช่นเดียวกับกลุ่มสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลขุนทะเลและภาคีเครือข่ายในจังหวัดร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจเพื่อเตรียมความพร้อมใช้สำหรับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในห้วงเดือนธันวาคมนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งเป็นการรวมพลังกันทำความดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดพัทลุงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกสถานที่สำหรับตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและอำเภอเรียบร้อยแล้วและในส่วนของการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการก่อสร้างส่วนการทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
6: พลตรีสมคิดบุญโชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาผู้วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ระหว่างวันที่13ถึง16ตุลาคม2569ณอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันยงจังหวัดตราธิวาสมีเยาวชนจาก16โรงเรียนจำนวน186คนพร้อมคณะลูกเสืออาวุโสจากประเทศมาเลเซียและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
7: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
8: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
9: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
10: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

ร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่27ตุลาคม2569ดีตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11กำหนดการที่สำคัญมีดังดีเวลา 6:30 นาทีต้อนรับญาติธรรมที่มาร่วมทำบุญจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 7:00 นเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองนมัสการรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูกมลศิลวัฒน์บุญมีปัสสันนจิตโต 8:00 นเปิดให้ทำบุญตักบาตรมัชฌาการกุศล 9:00 นเริ่มการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวอลเลย์บอลการแข่งขันกลองเสียงและการแข่งขันเปตองเวลา 9:30 นาทีต้อนรับคณะต้นดอกไม้เงินจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 17:00 ปิดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทภาคกลางคืนตั้งแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปชมมหรสพสมโภชตลอดคืนสอดแจ้งสอดแจ้งพบและชมสุดยอดลำเรื่องต่อกลอนเงินลานอันดับหนึ่งของเมืองไทยคณะใจเกินร้อยบอยสิริชัย

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เมื่อนี้กับพ่อกันเป็นรายการสดก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นรายการสดนะครับผู้ใดหมุนคำว่าฟังก็จะคำว่าเบิ่งบายุสินเห็นหน้าบายุสินบายุสินก็เปิดนะครับบ่ได้ปิดบังอีหยังนะครับเข้ามาใน Facebook ผู้ใดเข้า Facebook เป็นก็ให้ลูกให้หลานลองสมัครเบิ่งนะครับเข้ามากันมีอินเทอร์เน็ตจะแม่นน้อยจริงๆแล้วก็ให้ลูกให้หลานเฮ็ดให้เนาะแล้วก็เห็นนะครับแม่เสริมผู้นี้แม่เสริมแล้วก็บ่ใครเบิ่งดอกแล้วเบิ่งทั้งไลน์นะครับผู้ใดอีกสาวแม่มาม่าเมื่อนี้แล้วก็เบิ่งเป็นเด้นะครับเบิ่งเป็นเดี๋ยวนี้ก็ต้องลาสาวพุทธอยู่กรุงเทพขึ้นฮอดบ้านขึ้นฮอดมั่วก็มีรายการของเฮานี่ล่ะเมื่อนี้เฮาก็สิเว้าเรื่องกฎหมายต้องทึบเพิ่มให้พี่น้อยพี่น้องมือละเรื่อง2เรื่องบ่หลายสั้นๆเนาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคนที่ตายไปแล้วยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแม่สิบ่มีกินมีใช้แต่ว่ายังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีลูกหลานก็เจ้าก็ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีการที่ไปทำบอดี้วิลัยหรือเว้าพื้นหรือว่าด่าศพนะครับด่าศพเว้าพื้นศพนะก็คือเว้าพื้นผู้ตายอันนี้ถามมาพี่น้องว่าในความคิดพี่น้องว่ามีความผิดบ่คนมันตายไปแล้วแต่ว่าเขาไปยืนด่าศพเนี่ยด่าไปนี่ล่ะเงินก็ยืมอันตั้งแต่มื้อนั้นมื้อนี้ตายซื้อถิ่มซื้อบ่ได้เงินไปยืนด่าจังซี่นะครับอยู่ว่าไปเว้าก็บ่เชิงยืนด่าไปเว้าอยู่หน้าศพงานศพนี่ล่ะก็เว้าเล่นแบบตลกนี่ล่ะบ่คิดว่าญาติพี่น้องเขาเจ้าก็สิอยากอายนะครับก่อนที่สิมันสิเป็นความผิดบ่หรือว่ากรณีสับเปลือสับเปลือศพเนี่ยบางที่ศพบ่มีญาติเนี่ยเขาเจ้าก็สิเอาไว้ในศาลาพักศพเนาะบ่เรื่องผีได้นี่อย่าพากันเหลียวหน้าเหลียวหลังในกลางคืนนี้นี่เหลียวไปทางหน้าต่างนี่แหละผู้ใดเงาผู้ใดหยังนี่ว่าบ่เอาเรื่องผีให้ฟังจักสัตว์ปลือจังสี่บ่จักญาติไปเด้อนั่นก็ได้ให้นอนเฝ้าศพประจ่างคืนละเท่านั้นเท่านี้บาดนี้เราคิดจังได๋บ่ศพก็เป็นผู้สาวซ้ำน้อยยังสาวๆอยู่อุ๊ยตายใหม่ๆตัวนี้แล้วก็เลยจัดการศพคือข่มขืนศพนั่นล่ะถามพี่น้องขึ้นว่าการข่มขืนศพเนี่ยศพมันตายไปแล้วบ่มีความรู้สึกอีหยังมันมีความผิดทางกฎหมายบ่อ่ะคิดว่ามีบ่พี่น้องคิดอยู่ในใจเจ้าของเด้อมันสิมีอยู่บ่หยังมาด่าหรือว่ามันดูหมิ่นเขาศพผู้นี้ตายไปแล้วมันว่าพ่อสูนั่นแบบมีเมียน้อยอยู่บ้านนั้นบ้านนี้ไปหายืมเงินหันยืมเงินหนีพูนไปยืมทั้งบ้านยายพุ่นบอกสิบอกอยู่งานศพสิหรือว่าไปบอกอยู่เฮียนอื่นว่าโอ้ยพ่อใหญ่นี่เราตายไปหนีสินแล้วก็หลายแล้วไปยืมนั่นยืมนี่ยืมข่อยก็ยืมนั่นสิมันเป็นความผิดบ่อันนี้ให้พี่น้องคิดไว้ในใจเนาะเดี๋ยวเขามาเฉลยกันนะครับผู้ใดมีความเห็นมาจังใดก็ต้องโทรมาเบิ่งนะมันมีความเห็นว่ามีผิดอยู่บ่คือบ่ผิดอันนี้คนตายไปแล้วเด้อันนี้เว้าเรียกคนตายไปแล้วนะครับเฮาสิสามารถญาติพี่น้องสิเอาผิดได้บ่จังซี่แม่นครับบางสิ่งกําลังสิบอกให้พี่น้องว่าบางเทื่อบางที่ที่สิ่งลังเทื่อบางที่เฮาก็อาจจะบ่รู้นะอันนี้บางสิ่งตั้งประเด็นขึ้นมาให้พี่น้องไปลองนั่งคิดเบิ่งนะครับก็เลียวเบิ่งเปิดต้องปิดไฟเบิ่งก็สิเลียวเห็นเงาคึมๆโอ้อายว่าสิว่าเนาะนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเฉลยกันเนาะเดี๋ยวมาฟังงานเพลงที่พี่น้องแนะนำมาจะเกิดห่วงเจ้าสาวเสือหัดงานเพลงของสอนสินชัยครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟรีซกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟ
1: ดีเจชูศิลป์080 979 8200 080 979 8200
0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260 บาททางหมายเลขโทรศัพท์0990005130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200
2: ติดต่อมากันแล้วกันถึงกาแฟถึงแปะกล้วยดีจังไดวะตีนะครับนอกจากบำรุงสายตาแล้วนะครับบำรุงเกี่ยวกับระบบกระดูกแล้วยังเฮ็ดให้โลกหลงหลงลืมลืมของผู้เฒ่าเขาเนี่ยดีขึ้นเนาะนะครับดูอันเส้นมือนละมันจะดีขึ้นนะครับถามว่ามันหายบ่คนเป็นหลงหลงหรือบ่หายนะครับแต่ว่าพี่น้องมันจะดีขึ้นมันมีความจำขึ้นมาดีกว่าเก่านะครับพลคนยางออกมาจากประตูเฮี้ยนเดี๋ยวของก็หลงเฮี้ยนดิเอ้าไปทางใดล่ะมันยืนจะบอกโดนหนึ่งเด้สนใจต้องติดตั้งสติขึ้นมาได้เนาะนะครับอันนี้ต้องบอกพี่น้องฟังต้องดูแลมันดูแลเจ้าของเนาะนะครับสุขภาพกายก็คือการจังสบู่จังสีนะครับก็ใส่เป็นผุดเป็นขั้นช่วงเนี้ยหนาฝนนะฮะบ่จะเป็นสูตรขิงสูตรมะละกอก็สามารถใส่นะครับทดแทนกันได้คือสูตรอื่นคือกันเพราะว่ามีส่วนผสมของสมุนไพรคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวคือกันอยู่เนาะส่วนน้ำมันเขียวใส่สูตรดมถูท่าคนกับไปยศใส่น้ำกินกันนี่เนาะนะครับแต่อันนี้ก็บ่แนะนำดอกพี่น้องเพราะว่ามันเป็นยาทาภายนอกแต่ว่าบ่อันตรายอีหยังนะคือยาสีฟันนี่แหละยาสีฟันก็มีสารเคมีคือกันนะครับยาสีฟันของเฮานี่ก็เป็นยาสีฟันของปัญจสีตลับนึงกะนะครับเป็นตลับคือคีบนี่แหละราคากับเพียงบ่แพงเนาะ50 บาทนะครับการแปลงฟันที่ดีว่าสิเป็นแปลงฟันยี่ห้อไหนก็ใส่อย่าที่ฟันยี่ห้อไหนก็สามการแปลงฟันที่ดีแปลงข้างแรกเป็นการแปลงเปิดทางนะครับแปลงขึ้นแปลงลงแปลงถูข้อฟันคือถูกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับมากลับไปครับมันมีเศษอาหารหรือมันกินปากกินอย่างมันก็สิเอามวนออกเพราะว่าในร่างกายของเฮานี่ในฟันของเฮานี่มันก็สิมีพวกแบคทีเรียชนิดดีนะครับกับชนิดบ่ดีชนิดบ่ดีมันก็สิทำลายฟันนะครับส่วนชนิดดีมันก็สิซอยลงไปย่อยเขากินอย่างลงไปเนี่ยแบคทีเรียชนิดดีมันสิอยู่ในท้องเขานี่แหละมันก็ขึ้นมาหอดปากไปละแล้วนี่มันสิซอยในการย่อยนะครับแบคทีเรียชนิดดีพวกนี้จังคือยังแบคทีเรียพวกโตบาซิลัสเนี่ยนะครับถึงจะอยู่น้ำพวกนมเปรี้ยวนมหยังอันนี้คือแบคทีเรียชนิดดีตัวนี้มันจะซอยในการกระบวนการย่อยต่างๆเขากินอย่างลงไปมันจะซอยใหญ่ซอยอย่างเนาะนะครับนี่เพราะฉะนั้นการแปลงฟันทุกครั้งแปลงครั้งแรกอาจจะบวดปากออกเลยนะครับม่วงซิงกระบบบวดออกนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นแปลงอีกครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองคือติดกันแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยจะมีการบวนออกนะครับเพราะเขาบวนทีแรกออกแล้วครั้งที่สองก็มีแต่การบาดเขาเอื้อนมาทมถิ่มซื้อทมถิ่มนะครับแต่ว่าบ่ม่วนเพื่ออย่างครับเพื่อให้ฟันของเฮาเนี่ยได้ซึมซับกับเขาเอิ้นว่าฟูออร่ายซึ่งยาสีฟันทุกชนิดสิมีฟูออร่ายฟูออร่ายคือป้องกันในการฟันผุอย่างดีนะครับหรือว่ามีแนวป้องกันแบคทีเรียมันก็สิให้มันทําปฏิกิริยาเกินประมาณจัก10นาทีท่านจังไปบ้วนออกเฮาก็ออกฮะก็อาบน้ําอาบไหนไปแต่ว่าเฮาบ้วนถิ่มซื่อแต่ว่าเฮาบ่ล้างออกนะครับยาสีฟันมื้อนี้มันก็สิค่อยซึมกับไปในศอกเฮาก็สิไปทําปฏิกิริยาเฮ็ดให้ฟันเฮาแข็งแห้งได้เพราะว่ามีส่วนผสมของฟูออร่ายทุกอย่างยาสีฟันจะมีส่วนผสมของฟูออร่ายบ่น้อยก็หลายฟูออร่ายก็คือนะครับเป็นสารชนิดนึงที่นะครับในการป้องกันกระดูกผุอีกอย่างนึงก็คือกําจัด แบคทีเรียในตัวพ่อมนะครับที่มันเป็นสิ่งสกปรกมันหมักหมมนะครับพี่น้องเราค้นกันบอกว่าคอยกระแปรงแฟนดีอยู่เป็นอย่างมันคือเหม็นกินปากย้ำว่ากิ่มมากเพราะส่วนมากคนเฮากิ่มกินเขาแล้วกิ่มกินแล้วมาดมเหม็นมาพี่น้องเหม็นดีกิ่มเล็บเป็นยังเครื่องหมักเอามาดมว่าจะกิ่มเล็บเพื่อกันเป็นยังเครื่องเอามาดมแปรงเครื่องเอามาดมเป็นจังไดก็หู้อยู่ว่ามันมีกินกับจะว่ากระดมได้เล็บนั่นเนาะเล็บโฮ่งเล็บหยังจะเอามีตะเล็บหรือเอาแนวกิ่มกันมากก็ต้องดมปั๊บเลยแต่มาดมเห็นอย่างดิดมเขียวคือกันบางคนกิ่มมาแล้วก็จะมาดมมาดมไม่กิ่มเขียวกินอย่างคือกันบอกเร็วเดี๋ยวพี่น้องขออภัยพี่น้องสิกำลังกินเข่าเด้อกินยังกระสังซึ่งเป็นพฤติการของมนุษย์ที่คล้ายๆกันนะครับนั่นแหละบางมันมีกินพอประมาณนี้คือเศษอาหารมันเนี่ยมันขับมันโตข้างจะเกิน16ชั่วโมงไปมันจะเริ่มมีกินแหละขับมันเข่าคือมันบูดไหมครับพี่น้องมันบูดมันกระบูดอยู่ในสอกฟันเท่านั้นแหละมันก็จะเป็นแบคทีเรียกัดกินกระดูกเข้าไปเรื่อยๆเหงื่อกระบวมด้วยปัจจุบันการเหงื่อกระบวมมันเป็นหนองทั้งใต้แต่ว่ามันพอถึงกับเขียวโยกไปไหนนั่นแหละนะพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องใส่ยาสีฟันแปรงมันถือนะครับคืออาบน้ำนี่แหละอาบน้ำด้วยสบู่สมุนไพรนี่ก็ต้องอาบท้องเถื่อมันเป็นมาเศร้ากับแรงดิอาบยังมาเศร้านี่อาบเดือดแรกกับถูขี้ไข้ออกนะครับล่างออกเที่ยวครั้งที่สองนี่เขาถิ่มไว้จักประมาณ2-3-4-5นาทีหมดละนะครับหรือว่าถูขี้ไข้เสียให้มันเสียน้ำผิวกายเขากันให้สบู่พวกเนี้ยมันติดเข้าไปในรูขุมขนเขาจะเป็นเท่าเดิมตัวยาของสมุนไพรนะครับแก้ขั้นแก้ไข้ดีจะค่อยล่างออกเนาะนะครับไปใส่เราบางหันแม่เสือมมันไปละตีแง่งแง่งแง่งยืดทั่วสามารถบางหันไปใส่เอาว่าหอยฟังทีเดียวถ้าเดี๋ยวพี่น้องสิพักกันนอนหลับเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องคมขืนศพนะฮะเป็นยังไงคือบางตอนคือว่าคมขืนศพคือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยตะกี้กับบ่มีดอกพี่น้องนะครับตะกี้ตะกอนกับบ่มีดอกวันนี้พอดีมันก็มีคนเห็ดบ่ดีบ่ร้ายกับศพหลายนะครับเหตุพอดีกับบ่ไล่กับศพหลายเหลือเกินนะครับว่าจะเป็นบางคนกับคมขืนศพบางคนกับเหตุอย่างเนี้ยล่ะโอ้ยสุดเนี้ยเป็นระโลดนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่นก็เรียกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่บ่ดีปานใดนะครับสำหรับแนวมื้อนี้เพิ่นก็เรียกว่ามันเป็นแนวที่บ่ดีนะครับมันผิดศีลธรรมจรรยาบรรณเพื่อก็ได้เขียนจดหมายฉบับนี้มาร่วมถึงการข่มขืนศพการด่าว่าการไห้ร้ายศพนะครับกฎหมายก็เขียนวางสิดิเขียนว่าผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่3หมายถึงว่าคําว่าต่อบุคคลที่3คือว่าพื้นนั่นน่ะว่าพื้นพอพื้นศพในทางบ่ดีทําให้พ่อแม่คู่สมรสหรือลูกหลานของผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังทั้งสิ้นนะครับอย่าไปคือเขาตายไปแล้วนี่ก็แล้วโอ้ยแต่พอท่านได้ตายนี่เราสูบยาบ้าเด้มื้อละเท่านั้นเท่านี้ถามใครนี่มันสูบกับใครนี่ล่ะโอ้คักอันนี้ไม่ได้เลยนะครับถือว่าเป็นการเฮ็ดให้คนอื่นฟังแล้วมีความรู้สึกว่าผู้ตายนี่เป็นคนบ่ดีก่อนสิตายก็ยังสูบยาบ้าติดยาเสพติดเป็นที่รังเกียจเป็นที่ให้ลูกหลานเขาจะรังเกียจนะครับให้ผู้อื่นรังเกียจผู้อื่นเกลียดช่างเป็นที่เป็นสี่หรือว่าบอกว่าแต่พ่อแม่หรือว่าลูกเขาจะตายยังสิก็ไปบอกว่าคนเนี้ยมันหลายผัวลอยผัวได้ขอดผัวฝรั่งผู้นี้ก็แม่นเหมือนบ้านนี่อย่างนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นดุการถือว่าเป็นการมินประมาทเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่ามินประมาทก็ดูมินต่างกันจังไหนดูมินคือการยืนด่าเลยยืนด่าศพนี่ยืนด่าต่อคนหลายๆนี่เคลื่อนว่าดูมินดูมินบัดนี้มินประมาทคือการเว้าพื้นนะครับพี่เฮาเว้าพื้นล่ะไปเว้าพื้นว่าโอ้ยคนแย่นี่ก้อนสิตายจังซั่นเป็นจังซั่นเป็นจังซี่ตัวบ่ดีหายืมเงินอ้อมบ้านอยู่หน่อยนึงค่ะอันไปข้างร้านค้าข้างนั้นข้างนี่แล้วก็ไปหาติดยาเสพติดโอ้ยบ่อยากเว้าบ่นบางสิอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าอย่างได้ยินเข้าหูกับญาติพี่น้องย่ําใดเนี่ยมีโทษเด้บัดนี้มีโทษจังได๋บัดนี้โทษก็บ่หลายดอกพี่น้องเนาะนะครับกันเว้าพื้นศพก็จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับบ่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนะอันนี้แต่ว่าคันดูมินศพดูมินศพก็หมายถึงว่า การไปด่าเนี่ยแหละด่าศพต่อหน้าญาติพี่น้องก็จะเป็นการดูหมิ่นเป็นการเหยียดหยามศพทําให้เกิดความเกลียดชังนะครับอันนี้ก็มีโทษจำคุกคือกันได้นี่ก็ได้บ่หลายดอกกัน1ปีเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะสิบอกให้ฟังว่าคันข่มขืนศพนี่มันเป็นจังได๋เออเนาะมันเป็นจังได๋มันสิผิดหยังบ่ฮัลโหล
3: ฮัลโหลค่ะ
2: กําลังบ่เรียนบ่มันกําลังบ่เรียนคนตายอยู่แม่สบู่คือเก่า
3: เอ้
2: า
3: เนี่ยมาอย
2: ู่สิบ่มาแต่ศพคนน่ะเอาบ่บ่เลี้ยงศพมันนี่
3: บ่
2: เอ
3: าศพไปงานศพออกมาม
2: ีคนบ่พื้นเพิ่นบ่ล่ะ
3: ฮะ
2: ว่าพื้นผู้ตายบ่
3: บ่บ่เว้าดอก
2: แล้วเฮ็ดคนดีสิมองแรงตัวคนตายหั่น
3: คนตายไปเนาะจัง
2: ว่าอ้าวตายโดดบ่ดอกเขาจะตายก็ตายไปตามนั้นล่ะเขาเจ้าถามเนี่ยทั้งพุ่นเขาเจ้าทั้งผู้เฒ่าป่วยตายนี่เขาเจ้าแจ้งตำรวจมาชันสูตรพลิกศพบ
3: ่บ่จ้าบ่บ
2: ่บ่ติเราวันนี้ย้ำไปแจ้งตายเหตุจังใด
3: ไปแจ้งเอาโลดตัว
2: แจ้งเอาใส่เอาโลดนะแจ้งอยู่เสียงหน้าใด
3: ว่าจังใดป่วยเอาตำรวจมาดิเหรอ
2: ไปแจ้งอยู่ใส่แจ้งอยู่ที่ว่าการติ
3: แม่น
2: เทศบาลมื้อนั้นแล้วเทศบาลนิวการไปแจ้งเอาใบจากผู้ใหญ่บ้านไปว่าแจ้งตายเนาะแต่อยู่ทางพี่บ่เป็นจังซี่เด้ทางเกษตรวิสัย
3: ยิบจังได
2: ๋ถ้าแบบว่าจะป่วยยังไงก็แล้วแต่ถ้าคือเขาโรคชราน่ะคันบ่ตายอยู่โรงพยาบาลมาตายอยู่บ้านเนี่ยเขาเจ้าจะต้องแจ้งตำรวจมาชันสูตรพิสบามีการป่วยตายอีหยังอีหลีบ่กับแพทย์โรงพยาบาลก็ออกมาคันบ่ซั่นก็ย้ําไปแจ้งตายอำเภอบ่ยอมครับเพราะว่ามันมีคนสวมสิทธิ์คือไปแจ้งว่าผู้นั้นผู้นี้ตายแล้วก็ไปแจ้งทางทะเบียนนะครับนี่ไปแจ้งเอาซี่เพราะฉะนั้นทางอำเภอเขาถูกร้องเรียนเขาก็เลยว่าถ้าตายแบบเนี้ยรู้อยู่ว่าป่วยตายจะคันบ่ได้ตายอยู่โรงพยาบาลเขาออกรับใบร้องการตายให้อยู่แล้วบ่มีปัญหาลงไอ้ทั้งอำเภอเพิ่นสิบ่แจ้งรับแจ้งว่าตายให้เพิ่นว่าจะต้องให้ตำรวจเซ็นใบชันสูตรพิสบบัดนี้บ่ผมเห็นได้บ่นี่คนก็ลงไปในโรงล่ะมาตาสังล่ะเบิ้ยไปแก้ออกพิมพ์มือพิมพ์หยังวุ่นวายไปเบิดเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าบางคันในอำเภอหรืออำเภอเจ้าบ่ยากก็บ่ยากแต่อำเภอเกษตรวิสัยบ่ได้เลยนายทะเบียนบ่ยอมออกใบตายให้เพราะว่าหยังเพราะว่าเราบอกว่าบ่แน่บ่ฮู้ว่าคนนี้ตายจริงหรือไม่พวกเจ้ามาแจ้งตั้งแต่ว่าคนบ่ทันได้ตายคนไปโรงพยาบาลบางคนก็ไปแจ้งตายไว้ก็มีเด้ไปโรงพยาบาลจะพะงาบอยู่นี่นึกว่าตายแล้วย่านบ่คักบ่แน่แม่ตื่นจังมื้อเช้าเขาเจ้าอยู่โรงพยาบาลอยู่ตัวกันมาตายแล้วก็ไปแจ้งตายในอำเภอก็เส้นซื้อให้ว่าตายสุดท้ายก็บ่แม่นมันก็เลยยุ่งยากผมก็เลยว่าจะต้องมีลายเส้นของเจ้าดีตำรวจนี่ตำรวจอันนี้อยู่ไอ้โรงพักผมนี่ผู้เฒ่าอายุ80ปีนอนตายอยู่เฮียนแล้วลูกชราก็ต้องออกไปตรวจแพทย์โรงพยาบาลก็ออกไปเส้นน้ำกันแล้วก็ใบนั่นให
3: ้ย
2: าก
3: มันไปตรวจอยู่เฮีย
2: นตรวจครับถือว่าเป็นตายผิดธรรมชาติครับว่าธรรมชาติคนเฒ่าเนี่ยคือตายผิดธรรมชาติคือรักษาแบบว่าอะไรล่ะเป็นการตายโดยบ่ทราบสาเหตุนะครับโรคชรานี่เป็นการตายโดยบ่ทราบสาเหตุเด้บ่เลยบ่ฮู้ว่าตายย้อนโรคหัวใจวายไตวายไม่รู้เลยนะครับเขาเอิ้นว่าตายบ่ทราบสาเหตุพวกนึงก็ตายโดยวิธีเหตุพวกนึงก็ตายโดยการถือผู้อื่นเทศตายพวกนึงก็ตายโดยสัตว์ร้ายงัวควายซ้นจังซี่เพิ่นสิเขียนไว้เลยกฎหมายให้เฮาแยกประเภทออกนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ผู้เฒ่านอนเสียชีวิตโลนขวนว่าเท่าเอิ้นถือว่าเป็นตายโดยมิทราบสาเหตุแล้วคนหัวใจวายตายสิเขาบ่ได้ไปนั่งน้ำได้ตอนเราตายเป็นบ่เขาบ่หัวเราเป็นหัวใจวายบ่ฮู้บัดนี้ทั้งในอำเภอเพิ่นบ่เซ็นให้เลยครับเพิ่นต้องศพค่าเฮียนอยู่ก็ต้องบอกแจ้งตำรวจไปญาติไปแจ้งตำรวจญาติก็ต้องหอบอุยูเอกสารจากอำเภอมาตำรวจมาเฮ็ดได้เนี่ยตอนตายมาเข้าไปหาตำรวจไปบุญบาอย่าเข้ามาตำรวจบ่ต้องมายุ่งบุญบา ย่ำนั่นมามาอ่อนบ้อนเขาบัดนี้ผมเลยก็เลยเฮาก็บอกว่าคําบ่แจ้งเนี่ยย่ำนั่นไปแจ้งตายมันสิมีปัญหาเด้อําเภอเขาบ่รับแจ้งให้เด้บ่สิบ่รับคนมันป่วยคนมันโลนขวนยังสิบ่รับพุ่นไปก็บ่รับอีหลีครับศพยังคาเฮือนอยู่เพิ่นก็ฝากไว้แจ้งล่ะเพราะว่ามันมีมรดกหลายอย่างเนาะเงินชาปนกิจอีหยังก็อยากได้หั่นนะน่ะฝากไว้แจ้งอําเภอเขาก็สอบว่าใส่ละใบชันสูตรพิษศพคือบ่มีคือบ่มีลายเส้นตำรวจคือบ่มีลายเส้นหมอว่าซั่นศพอยู่ไสไปบอกตำรวจไปชันสูตรถ้าตำรวจก็สิไปถ่ายรูปพิมพ์มือพิมพ์หยังไปเบิ่งว่าตายย้อนหยังเท่านั้นล่ะมันน่ะยากแต่อำเภอของแม่เสริมบ่เป็นจังซี่ถือว่าดีแล้ว
3: บ่บ่เป็นหยังสมัยนี้เอาไปทิ้ง
2: หมดนั่นล่ะแล้วขันตายอยู่ไปนอนตายอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาเจ้าออกใบรับรองการตายหายโอเคอยู
3: ่มันเนี่ยคือน้ำตำรวจ
2: มีอันมีที่มีอำเภอนี่มีเกษตรวิสัยมีจัตุที่ยังยากเนี่ยแล้วก็มีสุวรรณภูมิมีพนมไพ่ยากนะในทะเบียนบ่รับแจ้งตายเพราะว่าบ่มีลายเส้นบ่นี่อยู่แล้วบ่เสือว่าตายแม้เพราะว่าเคยมีคนมาหาเคยบางคนหนีไปเห็นงานกรุงเทพแล้วบ่มาบ้านจังซี่แม่ติดต่อบ่ได้นึกว่าตายจังซี่แม่ก็มาแจ้งตายเอาโลดแม่มีได้ไปนั่นมีกันจังพุ่นนี่ไปเอาเมียอยู่กำแพงเพชรนี่ไปตัดอ้อยแล้วหายไปเลยครับเป็น20ปีไปหาก็บ่เห็นก็มาแจ้งตายลัดเลยแม่ทั้งพี่แม่บัดนี้แล้วก็โผล่มาบัดนี้เอ้ยอีพ่ออีแม่เอ้ยนายทะเบียนก็
3: จังได๋ครับ
2: นายทะเบียนเขาก็สิว่านายทะเบียนสมรู้ร่วมคิดกับญาติตัวตายเขาก็ร้องเรียนนั่นแล้วเขาก็ร้องเรียนนั่นนายอำเภอกับนายทะเบียนแล้วบัดนี้เขาก็เคล็ดหลาบเพราะว่าเอาเลยบัดนี้ถ้าว่ามีหนังสือรับรองจากตำรวจว่าเห็นศพจริงๆเขาไม่เซ็นให้เลย
3: เห็นศพก่อน
2: แมนกันอำเภอพอใช้บ่เป็นหยังก็เขาเจ้าผู้เฒ่าตายก็ตายไปก็บ่ก็ไปแจ้งเขาเจ้ารับแจ้งก็โอเคแต่ว่าต้องเอาใบตายจากผู้ใหญ่บ้านไปซะก่อนใบทอรอ14นะ
3: เฮ็ดจังซั่น
2: เนาะเอ้ยเฮ็ดจังซั่นน่ะดีแล้วล่ะ
3: แป้ง
2: จังได
3: ๋เอาแป้งให้มากขึ้น
2: อันนั้นบ่แม่นแป้งพัฒนาดิแป้งทาธรรมดาแป้งปัญจสี
3: จ้ะออมดีเด้ล่ะ
2: อันซื้อมันจะโดนหลายบ่มีผู้ใดซื้อเจ้าของก็ใช้อยู่กับป๋องนึงนี่ผมก็ใช
3: ้ออมดีออมดี
2: ก็เลยว่ากระป๋องละร้อยก็ไม่บ่ได้ซื้อเนาะก็เลยขายบ่ได้ก็ไว้นี่ล่ะว่าแล้วว่าจะเป็นของแถมจ้าก็เลยว่าจังซี่เหลืออยู่กับป๋องนึง
3: ขอบคุณมากเลยหอม
2: ขอบคุณค่ะเอาแบบขอบคุณแบบใบมัจจารีดูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: โอ้ย
3: ค่ะเพื่อนสิไปนอนวัดได้มื้ออื่น
2: นอนวัดดินอนกับพระบ่
3: นอนกับพระ
2: อันนั้นเป็นมูพระ
3: นะ
2: เอออยู่ศาลาใดล่ะก็สิไปก็จะไปถือมันมีหลายศาลา
3: ในวัด
2: น่ะคือยังไปงานศพล่ะศาลาใดเจ้าอยู่ศพเจ้าอยู่ศาลาใดบ่ล่ะ
3: ว
2: ั
3: ดนี้บ่มีอ่ะบ่มีอันนั้นหรอกบ่มีแม่บ่มีหยังวัด
2: อ้าว
3: มันอยู่วัดป่า
2: ติอ้าวบ่มี
3: ป่าจังมีอยู่นี่บ่มีหรอก
2: บ่มีก็สิวนเวียนอยู่หั่นล่ะมันอยู่น้ําต้นโพต้นไทรอย
3: ู่น้ําธาตุ
2: บ่มีดอกธาตุมันก็อยู่น้ําต้นโพต้นไทรอยู่น้ําหยังหั่นล่ะเลี้ยวขึ้นไปเบียงเลี้ยวขึ้นไปเบียงตาเหลี่ยมเมาๆอยู่นั่นเมาก็ตะยาน
3: เนาะของหยัง
2: ก็ได้ตาแดงแก้วาอยู่ว้าลมมาแต่ละเตียนเนาะว้า
3: ตกฝนที่ตกอีบ่เย็นมื้อนี
2: ้ตกครับฮอดวันที่1กักเลยตกนั่นตัวมามันสิมายามมื้อแลงนั่นจะมาบายๆเออตกตัวเนาะยังมันบ่ตกก็จมหามัน
3: กันย่ําเข้าวัดสิเข้าวัดนี่บ่ตกก็ใ
2: ครอยู่ยังเอาก็เข้าวัดก็เอาห่มไปนําก็นอนอยู่วัดนั่นล่ะเออจะสิไปตากฝนนอนตีอย่าคว่ําอยู่
3: นอนตีอยู
2: ่นอนตุ้มกันหัวจุ้มกันถึงบ่มีเฮาจักกันดอกติผู้เฒ่าเนาะยังได๋ติดเฮาน้ําหลาน
3: ไปยากมายากจะจบไปเข้าห้องน้ําฝนตก
2: เออก็บ่ต้องเข้าดอกน้ํามีปองบ่กุฏิคือเป็นปูน
3: เอาก
2: ระถนไปน้ำเออนั่งบังขั้วโหลดไปสู่มันเงียวหนีกเบิ่งตุ่นนั่งในกูเนี่ยสู่แล้วเถาเถาอืมสลดเอาโหลดชุดแล้วก็บอกเลิกบอกว่าได้ดอกสั้นหัวเอาว่าสั้นอืม
3: เอาว่าทุกคนว่ายังสิจะเป้งว่านั่น ปิดตะบ่เวลา
2: เวลาเหลืออยู่10กว่านาทีตะเหลือหยัง
3: สิสร้างสบู่ซั่นดอก
2: สร้างมาโลดสิสร้างหยังนั่นเหลือเวลา
3: บ่สร้างบ่กันบ่มีมานมเขา
2: บ่มีครับเพิ่นว่าต้นเดือนจะ
3: ต้องพร้อมกันเสียว
2: ต้นเดือนแต่มันย้ําได้ก็บ่ได้บอกแต่ว่าต้นเดือนบ่ง่ายๆได้ดาวซะมื้อนั้นล่ะสิบอกให้มื้อบอกหยังให้ได้ให้มันรู้เรื่องบ่ว่าต้นเดือนต้นเดือนวันที่10วันที่11 12ก็เป็นต้นเดือนอยู่ได้ผมว่าจังซี่อื้อตัวกันไปตัวกันมาอยู่นี่แหละก็ได้เศร้าขายจะดอก
3: เจ้ายังเจ้าฟังอันเลี้ยงบ่ค่อแล่นสู้กันเลี้ยงบ่ค่อแล่น
2: เอาซั่นแล้วๆกี้เว้าซะโดนแล้วเลี้ยงบ่ค่อแล่นนั่น
3: ฮะออกเพียงให้เจ้าแล้ววัดหลวงเมืองคุณ
2: เฮ้ยก็ได้เจ้าเห็นเป็นแล้วบ่ค่อแล่นบ้านหลวงเมืองเคยเห็นบ่เคยจะถามเจ้าขึ้น
3: เจ้าก็มีตัวจังว่าเจ้าว่าแม่เด้อเจ้ามาขายของอยู่ตลาดแม่เพ่งเปิดมาขายกอง
2: กระดาษว่าง
3: เจ้าเอากันเนี่ยเจ้ามอบเพียงให้ก็ก็ว่างเก็บไปมาเจ้าคือว่าจะเห็นมาก่อแล้ว
2: มีแต่บ่ข้อมีแต่บ่ข้อมูกินละหล่อนในนั่นน่ะ
3: เจ้ามันแน่งั้นไปตลาดมาก่อแล้วเจ้าจ้างเราไปหั่นบ่ว่าท่านได้เห็นหอนตูนมัน
2: พระจุงไปเบิ่งเด้อกูได้จุงแม่ซื้อไปเบิ่งเนี่ยตูนไปตูนจึก
3: เจ้าว่าไปเบิ่งปัจจุบันข่อยไปเจ้าไปวันนี้เจ้าไปถอดเทียนถอดยังเจ้าไปเบิ่งไม่ค่อยปาดไปเบ
2: ิ่งแดงยืนคืนยีดอกวันนั้นตีเพแง่ไปยืนอยู่ดอกมันสิตีออกเด้อตีดอกบาน
3: มันสิเห็นอยู่บ่ฮู้จักซื้อมันสิซื้อบ
2: ่ดอกมันสิเปลือกมันสิเปลือกมันสิดอกมันน่ะหมากมันนี่ดอกมันสิหน่วยสีเหลืองๆบัดนี้พอมันแตกออกมานี่มันสิเป็นทางในเป็นสีแดงๆมันสิเคลื่อนว่ามันตีเพแง่อยู่หั่นน่ะ
3: เห็นบ่ฮ
2: ู้
3: จ
2: ัก
3: อย
2: ู่
3: ใด
2: มันคือยังต้นลำดวนนี่ล่ะต้นมันสำคัญนี่ล่ะ
3: บ่ค่อยไปป่าบ่ค่อยไปอันนี้เก็บแล้วก็บ่ค่อยไปมันกูเลยบ่จัก
2: แต่มันกินบ่ได้มันเมาเพราะว่าบ่กินกันดอกแล้วงัวควายก็บ่กิน
3: แค่เจ้าฟังดีๆตะวันตรงเมียงแม่เพ่งแม่นางแม่เอียงพุ่นจางค
2: มเอาพุ่
3: นเจ้าฟังเบิดและท่อนนั่นหลวงพ่อนกับฟังนี่บังไปตลาดบังแน่งมาโอ้บ่ฟังอยู่ไปหัวควรเจ้าอยู่ซั่นว่าควรหาหยังเจ้าคือว่าเขาเจ้าว่าเก่งสิตายว่าซั่นเนาะบังแน่งไปซื้อเทียนนําเพิ่นเทียนสิเข้าวัดเจ้าคือบ่จักเขาแน่ว่าซั่นเน
2: า
3: ะ
2: ถ้าเจ้าก็สิยากนั่นขึ้นยากลูกยากเต้ายากลูกยากผัว
3: นี่แม่นจังซั่น
2: ผัวก็จะโทรหยังก็ดอกก็เรียกแต่ดีเจเป็นผู้ใดก็ดอกก็เรียกโทรหาเห็นหยังว่าสิมันวายล่ะคนละคนก็ย่านผัว
3: เอาไปนอนดอกแล้วก็ฟังอยู่เพิ่นแม่นางมันเอาขอเพียงได้หรือมื้อนี้เด้อห้องใส่หมดนึงให้ฟังแ
2: น่อ้าสิห้องใส่ดอกหัวซุปบ่นึง
3: อือพี่สุดท้ายจ้ะแม่หน่อยแม่เพียงเข้าเบิดบ
2: ่เข้าเบิดแล้วก็ไปเบิดล่ะพระเจ้านอนแล้วนี่กองกุนจุดกุนจิตแล้ว
3: สีโซ่แม่สองผัดเปียวตามีรางวัลน่ะ
2: ครับผม
3: ขอบคุณทุกคนเลยจ้าจ้าจ้าตามีรางวัล
2: ครับผมครับครับ
3: นั่งเห็ดดอกไม้อยู่นี่ล่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอาแม่เสริมเนาะนะเป็นตัวแทนหมู่บ้านย่ำเศร้ากันยางครัวบ้านก็ถามกันจนๆนะเอาโบกับแม่ขอสุดท้ายก่อนกรณีที่ข่มขืนศพนะครับเพื่อเอื้อนว่าการกระทำต่อศพผู้ใดกระทำต่อศพนะครับถือว่าเป็นการเหยียดหยามศพทำให้ศพเสียหายหรือเคลื่อนย้ายศพนะครับการกระทำใดๆที่บ่ให้เกียรติศพหรือกระดูกนะครับกระดูกเท่าทานของศพมื้อนี้ก็บ่ได้ได้ไปเหี่ยวใส่กับบ่ได้ดิมีโทษจำคุกถึง3ปีปรับ 60,000 บาทผู้สิแจ้งความใดคือญาติพี่น้องเพิ่นญาติพี่น้องผู้ตายเนาะมันญาติพี่น้องผู้ตายเพิ่นบ่เอาเรื่องกับบ่เป็นหยังนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ยอมความกันได้ตกลงกันได้ก็ถอนคดีไปก็ได้คือกันนะครับละเมิดเอาเงินเอาค้ำกันไปเจ้าเฮ็ดผิดขอโทษขอโพยไปก็ได้นะครับแต่ขันบ่ยอมรับนี่ก็มีความมีผิดคือจังบาจุศีลบาทจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับกรณีที่สัปเหร่อนะครับหรือบ่แม่นซะสัปเหร่อแหละนะครับคนที่ตายไปแล้วไปข่มขืนเขาจังซี่นะครับข่มขืนบางคนก็อยู่ในศาลายืนน้ำลงสิก็แล้วกันหรือว่าไปจับไปบายนะครับไปจับไปบายไปเฮ็ดแบบในทางเชิงอนาจารทั้งชู้สาวนี่ทั้งที่ผู้ตายว่าผู้ตายบ่มีความรู้สึกหยังดอกแต่ก็ไปจับๆรูปๆค่ำๆเพราะ อังเสียเขาก็ถือว่าเป็นการกระทำต่อศพได้คือกันในทางที่เสียหายเนาะนะครับอันนี้เป็นความรู้พี่น้องพี่น้องฟังแล้วพี่น้องกลับไปเบาต่อว่าแบบนี้มันเป็นความผิดเด้อนะครับบ่มันมาเห็นนั่งเสียศพนั่งนั่งงามอุ้ยงามดีนะครับอดบ่ได้แล้วซะบ่เหลือซั่นแล้วตายใหม่ๆอยู่แม่นบ่เอาเวลาเบิดเบิดเวลาเหลืออยู่10นาทีเพียงสิเปิดไปฮอดใส่ก็ฮอดหันเด้อพี่น้องนะครับมื้อนี้มาพบกันใหม่เสียดายอ้ายเฒ่านะครับแล้วก็งานเพลงอย่าท้อเด้อนะครับลูกพ่ออย่าท้อเด้อล่ะงาคําน้อยผู้บ่าวเฒ่ากับสาวไว้ซีนนี่ล่ะกับเพลงอีหยังนั่นห้องใส่หมดหนึ่งนี่ล่ะ 2-3 งานเพลงไปนะครับสำหรับมื้อนี้เอาไว้สำนีสักก่อนพบกันใหม่ในมื้อต่อไปนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200สบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องระฆังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้น
1: กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวแบบกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่แปะก๋วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟ
2: ดีเจชูศิลป์080-979-8200
3: พวกขาขาวเฮาซูมเนี่ยอามยับเข้ามาพี่น้องมอล่อมผมเพิ่นเติ้นขึ้นพี่น้องหามนั่งนี่เบิดเดินวัดนี่เด้อฟ้อนย่างเดี๋ยวมอล่อมมีที่ภูมิงามๆเนี่ยอัศจรรย์อันซุ่มจูดผู้ยังมาจูดไก่ห่านเนี่ยมันตื่นบุญบรรเทาจะหายมีเรียนมีแล้วกันผู้ใหญ่นี่มาประกาศเนี่ยให้พี่น้องฮักกันแพ่งกันเนี่ยม่วนยังเด้อเด้อซุ่มเฮาเด้อเอาเติ้นพี่น้องเด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริ

ผลงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

ร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่27ตุลาคม2569ดีตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11กำหนดการที่สำคัญมีดังดีเวลา 6:30 นาทีต้อนรับญาติธรรมที่มาร่วมทำบุญจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 7:00 นเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองนมัสการรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูกมลศิลวัฒน์บุญมีปัสสันนจิตโต 8:00 นเปิดให้ทำบุญตักบาตรมัชฌาการกุศล 9:00 นเริ่มการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวอลเลย์บอลการแข่งขันกลองเสียงและการแข่งขันเปตองเวลา 9:30 นาทีต้อนรับคณะต้นดอกไม้เงินจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 17:00 ปิดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทภาคกลางคืนตั้งแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปชมมหรสพสมโพธิ์ตลอดคืนสอดแจ้งสอดแจ้งพบและชมสุดยอดลำเรื่องต่อกลอนเงินลานอันดับหนึ่งของเมืองไทยคณะใจเกินร้อยบอยสิริชัย

เกินร้อยบอยสนิชัยพัฒนาผลงานให้ทันสมัยไม่มีหยุดนิ่งวิ่งแรงแซงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูไม่เบื่ออัดแน่นด้วยผลงานที่ทันสมัยไฟแสงสีเสียงหางเครื่องอันดับหนึ่งทีมงานวัยรุ่นหนุ่มสาวเร้าใจทุกวินาทีเล่นดีคุ้มค่าบัตรราคา120บาททุกที่นั่งพลาดไม่ได้27ตุลาคมนี้พบกันที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ในงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ร่วมทำบุญพร้อมชมหมอลำเรื่องต่อกลอนเงินลานใจเกินร้อยบอยสิริชัยรับประกันมันสนุกแน่

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599

0: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

ร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่27ตุลาคม2569ดีตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11กำหนดการที่สำคัญมีดังดีเวลา 6:30 นาทีต้อนรับญาติธรรมที่มาร่วมทำบุญจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 7:00 นเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองนมัสการรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูกมลศิลวัฒน์บุญมีปสันนจิตโต 8:00 นเปิดให้ทำบุญตักบาตรมัชฌาการกุศล 9:00 นเริ่มการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวอลเลย์บอลการแข่งขันกลองเสียงและการแข่งขันเปตองเวลา 9:30 นาทีต้อนรับคณะต้นดอกไม้เงินจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 17:00 ปิดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทหากกลางคืนตั้งแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปชมมหรสพสมโภชตลอดคืนสอดแจ้งสอดแจ้งพบและชมสุดยอดลำเรื่องต่อกลอนเงินลานอันดับหนึ่งของเมืองไทยคณะใจเกินร้อยบอยสิริชัย

เกินร้อยบอยสนิชัยพัฒนาผลงานให้ทันสมัยไม่มีหยุดนิ่งวิ่งแรงแซงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูไม่เบื่ออัดแน่นด้วยผลงานที่ทันสมัยไฟแสงสีเสียงหางเครื่องอันดับหนึ่งทีมงานวัยรุ่นหนุ่มสาวเร้าใจทุกวินาทีเล่นดีคุ้มค่าบัตรราคา120บาททุกที่นั่งพลาดไม่ได้27ตุลาคมนี้พบกันที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ในงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ร่วมทำบุญพร้อมชมหมอลำเรื่องต่อกลอนเงินลานใจเกินร้อยบอยสิริชัยรับประกันมันสนุกแน่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพารา

พืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

สร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่27ตุลาคม2569ดีตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11กำหนดการที่สำคัญมีดังดีเวลา 6:30 นาทีต้อนรับญาติธรรมที่มาร่วมทําบุญจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 7:00 นเชิญร่วมทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองนมัสการรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูกมลศิลวัตรบุญมีปสันนจิตโต 8:00 นเปิดให้ทําบุญตักบาตรมัชฌาการกุศล 9:00 นเริ่มการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวอลเลย์บอลการแข่งขันกลองเสียงและการแข่งขันเปตองเวลา 9:30 นาทีต้อนรับคณะต้นดอกไม้เงินจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 17:00 นปิดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทภาคกลางคืนตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปชมมหรสพสมโภชตลอดคืนสอดแจ้งสอดแจ้งพบและชมสุดยอดลำเรื่องต่อกลอนเงินลานอันดับหนึ่งของเมืองไทยคณะใจเกินร้อยบอยสิริชัย

ใจเกินร้อยบอยสนิชัยพัฒนาผลงานให้ทันสมัยไม่มีหยุดนิ่งวิ่งแรงแซงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูไม่เบื่ออัดแน่นด้วยผลงานที่ทันสมัยไฟแสงสีเสียงหางเครื่องอันดับหนึ่งทีมงานวัยรุ่นหนุ่มสาวเร้าใจทุกวินาทีเล่นดีคุ้มค่าบัตรราคา120บาททุกที่นั่งพลาดไม่ได้27ตุลาคมนี้พบกันที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัด

ปเอาหอเข้าหน่อยสะดือเจ้าฝาตามังเท่าจันที่เอ๋ยลองไปบังอีกก่อนหน้าหาจะลูกที่เห็นห้องแล้วมีเวลาเข้าเดียวสิครั้งคืนดอกพ้องน้ออ่อยฝ้าลงไปเอาข้านำลูกทำบุญนั้นมาส่งเป็นญาติพ่อแม่ลงหอดอารามนอกวัด

ปลีบร้อนทำบุญให้แต่แม่ตายสู้มือนี่เป็นยังอายอาเศษเตท่อกอสอเงินที่เสียสมาคมสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้วย้อมมือไฟเผาแขวลูกสาวโตลูกสายเพิ่นลูกสายโตแม่ลูกไข่ลูกสายยานตั้งแต่เมีย

เกิดแล้วนั่นคือเรื่องนั้นผู้ตายจังมาบอกน้องอายส่วนหนึ่งโลกุศลเด้อทานเอ้ยสิเอาผลไปร่วมไปร่วมบัดเมื่อทำบุญแล้วคันบ่ทำบุญ

ลูกกับหลานเขาได้มาจังหันตักปาดเขาบอกขาดดีๆได้กินเทดอกสุวรรณบุญยามเสาร์วันนั้นคือตักบาตรจังหันเด้อคำเอ๋ยท่าน

เป็นกาลันพันพุนเข้ามาสักอดิจาลูกพ่อเอ้ยโอ้ย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

สร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่27ตุลาคม2569ดีตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11กำหนดการที่สำคัญมีดังนี้เวลา 6:30 นาทีต้อนรับญาติธรรมที่มาร่วมทําบุญจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 7:00 นเชิญร่วมทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองนมัสการรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูกมลศิลวัตรบุญมีปสันนจิตโต 8:00 นเปิดให้ทําบุญตักบาตรมัชฌาการกุศล 9:00 นเริ่มการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวอลเลย์บอลการแข่งขันกลองเสียงและการแข่งขันเปตองเวลา 9:30 นาทีต้อนรับคณะต้นดอกไม้เงินจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 17:00 ปิดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทภาคกลางคืนตั้งแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปชมมหรสพสมโภชตลอดคืนสอดแจ้งสอดแจ้งพบและชมสุดยอดลำเรื่องต่อกลอนเงินลานอันดับหนึ่งของเมืองไทยคณะใจเกินร้อยบอยสิริชัย

ใจเกินร้อยบอยสนิชัยพัฒนาผลงานให้ทันสมัยไม่มีหยุดนิ่งวิ่งแรงแซงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูไม่เบื่ออัดแน่นด้วยผลงานที่ทันสมัยไฟแสงสีเสียงหางเครื่องอันดับหนึ่งทีมงานวัยรุ่นหนุ่มสาวเร้าใจทุกวินาทีเล่นดีคุ้มค่าบัตรราคา120บาททุกที่นั่งพลาดไม่ได้27ตุลาคมนี้พบกันที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ในงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ร่วมทำบุญพร้อมชมหมอลำเรื่องต่อกลอนเงินลานใจเกินร้อยบอยสิริชัยรับประกันมันสนุกแน่

0: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาสำหรับในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องดินดำน้ำชุ่ม
2: ขอความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมี

แด่ท่านเจ้าภาพท่านสาธุชนผู้ที่ได้มาร่วมสายทานแห่งศรัทธาผู้ที่ได้มาร่วมขบวนบุญผู้แสวงหาซึ่งคุณงามความดีแสวงหาบุญหากุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงเสียนะไม่ต้องพนมมือเวลาของเราในวันนี้คงไม่ต้องรีบร้อนเหมือนเมื่อวานเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรมาให้สะดุดเราคงจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันไปให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเท่าที่เวลาที่เรามีอันเหมาะสมวันนี้ท่านเจ้าภาพมีหลากหลายมาจากหลายทิศหลายทางผู้ที่มาจองปีหน้าก็เริ่มจะมีบ้างแล้วปีนี้ท่านก็ทำนะคุณแม่ใหญ่จอมศรีนี่คือมาจากอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้คุณยายเรียบสามิตยนต์หัวหน้าใหญ่ทางกลุ่มเมืองนครพนมเป็นหัวหน้าเป็นประธานมาเป็นค่าอาหาร 10,000 บาทพร้อมด้วยลูกหลานญาติมิตรจากเมืองนครพนมทางกลุ่มนครพนมตอนเหนือของแม่น้ำโขงโดยเฉพาะแม่ใหญ่คุณยายแม่ใหญ่สีดาพโนบ้านตาลปากน้ำชัยบุรีนี่เป็นหัวหน้ากลุ่มหนึ่งทั้งหมดพี่น้องกลุ่มนครพนมทั้งหมดมารวมกันเป็นปัจจัย 39,700 บาทเพื่อมาซื้ออาหารหวานข้าวให้พี่น้องทั้งหลายที่เอาเรี่ยวแรงมาเป็นทานปีนี้เป็นปีที่เราน่าปลาบปลื้มยินดีอนุโมทนาที่น้องชาวหมู่บ้านรอบๆของตำบลบ้านแพทย์ของทางคำตากล้าได้ทุ่มเทจิตใจร่วมกันบ้านวันละสองหมู่บ้านแต่จริงๆแล้วมากันทุกบ้านกลางค่ำกลางคืนพี่น้องชาวคำตากล้ามานอนต้มน้ำปานะไว้ให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่บางคนบอกว่ากลับไปบ้านแล้วก็คิดถึงนึกเห็นภาพแม่ใหญ่ถือกระติกน้ำถืออะไรมากลัวจะไม่มีให้ก็เปลี่ยนกันอยู่เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาบุคคลเหล่านี้เป็นคนร่ำรวยด้วยจิตด้วยใจเอาน้ำใจออกมาเป็นทานเอาเรี่ยวแรงซึ่งได้มาด้วยความบริสุทธิ์ตั้งแต่จากพ่อจากแม่มาเรี่ยวแรงนั้นลักขโมยใครไม่ได้ซื้อเอาด้วยเงินไม่ได้ใครลักใครปล้นไปไม่ได้เป็นสมบัติประจำตัวส่วนตัวเมื่อคืนอาตมาไปเดินดูลูกหลานประมาณสัก300คนขมักขม้นทำอาหารเพราะว่าเรามากันมากปีนี้ค่าอาหารนี่ถ้าจะซื้อหมดทุกบาทวันหนึ่ง 5-6 หมื่นก็ไม่พอแต่ว่ามีพี่น้องจากต่างหมู่บ้านเองหน้าสะล้อนอยู่ทางนู่นทางลานโพบอกอยากจะรู้จักว่ามาจากที่ไหนบ้างให้ทางคณะกรรมการสภาตำบลเขียนมาให้บ้างเขาบอกเต็มใจไม่ต้องเขียนก็ได้มองไปก็เต็มจริงๆแล้วท่านทั้งหลายได้บุญมาตั้งแต่บ้านบุญนั้นคือความเต็มใจอิ่มใจเบิกบานใจคิดจะทำดีเมื่อไหร่บุญก็เกิดขึ้นมานั้นพี่น้องชาวบ้านสะอาดเมืองขอนแก่นพี่น้องชาวตลาดหนองแกหนองเรือขอนแก่นพากันรวบรวมจตุปัจจัยพี่น้องชาวนครราชพระนครศรีอยุธยาทางกลุ่มวัดมเหยงนี่นำเงินมาให้หมื่นกับ90บาทเอาไปซื้ออาหารเลี้ยงพี่น้องทั้งหลายทั้งหมดนี้หลั่งไหลกันมาด้วยบุญเหมือนสายธารแห่งแม่น้ำไหลลงสู่มหาสมุทรยังไม่หมดท่านพระครูจากบ้านหนองดินดำอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ
พาพี่น้องญาติโยมซึ่งบางคนก็ยังนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่มอบเงินถวายไว้ค่าอาหารอีก 30,000 บาทเลี้ยงดูปีนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคุณโยมแดงทำสคสให้คุณแม่ส่งความสุขให้คุณแม่โดยการทำบุญเลี้ยงผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทแล้วก็ยังขนอาหารทะเลมาอีก100กว่ากิโลปลาเค็มถึงขนาดนั้นนะพวกเราจึงพออยู่กันไปหล่อเลี้ยงธรรมจันโลงโลกพระดุงธรรมแก่สังคมพระสงฆ์องค์เจ้าหมู่ใหญ่ซึ่งหาโอกาสที่เราจะพบจะเห็นแต่ละท่านล้วนแต่มีอินทรีย์อันสงบระงับท่านสงบกายสงบใจของท่านปีนี้น่าปลาบปลื้มใจที่สุดส่วนมากจะมีพระภิกษุที่ยังหนุ่มพวกหนุ่มพวก 4-5 พรรษากำลังที่จะเป็นกำลังแห่งพระศาสนามารวมกันตั้งอกตั้งใจศึกษาหาแนวทางเพื่อจะนำกลับคืนไปพัฒนาชุมชนหมู่บ้านของตนคุณโยมแดงจากชลบุรีคุณโยมน้องจากพัทยาคุณโยมแดงนั้นทำบุญให้คุณแม่เป็นสคสคุณแม่ก็เอามาด้วยมาปฏิบัติธรรมเป็นการเลี้ยงดูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทางกายด้วยข้าวปลาอาหารแต่ยังไม่พอเราจะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทางใจกายเลี้ยงไม่ยากเท่าไหร่นักแต่จิตใจนี้ถ้าทำไม่ถูกผิดนิดเดียวจะกลายเป็นโทษเป็นภัยวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานของลูกการกระทำที่ไม่ขัดเคืองขุ่นข้องมองใจของลูกที่มีต่อพ่อต่อแม่นั้นเป็นการเลี้ยงดูทางจิตทางใจเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านนั้นเป็นการเลี้ยงดูจิตเลี้ยงดูวิญญาณรับผิดชอบต่อพ่อต่อแม่ต่อผู้มีพระคุณการกระทำเช่นนี้ชื่อว่าเลี้ยงทั้งกายเลี้ยงทั้งใจพี่น้องชาวเมืองนครพนมโดยเฉพาะแม่ใหญ่สีดาพนโนเนี่ยอาตมามองเห็นท่านทีไรจิตใจมันรู้สึกว่าสุดโสมมากแล้วเนาะปีนี้ปีหน้าจะมีโอกาสไหมเนาะคุณยายมาทีไรก็พูดปีหน้าสิมียามมาโบ้เบิดเหงื่อเบิดแห้งแล้วมาจากเมืองนครพนมก็อดทนเอาอย่างไรก็ตามเราจะเป็นผู้จากโลกนี้ไปด้วยความเพลิดเพลินอิทะโมทติเปจะโมทติเพลิดเพลินในโลกนี้เพลิดเพลินในโลกหน้าด้วยผลแห่งคุณงามความดีที่ได้กระทำไว้พี่น้องทั้งหลายเราเกิดมาในโลกนี้นั้นเป็นบุญของเราหนักหนาพระพุทธเจ้าว่าฉันทังภิกขเวปาตุภะโวทุลละโภโลกัสมิงการได้เกิดมาในโลกนี้มันหายาก6ประการถ้าหากไม่มีบุญจะไม่ได้พบผ่านสิ่งเหล่านี้คือ1ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าดังกล่าวแล้วเมื่อวานเมืองฝรั่งแซนจะเจริญรุ่งเรืองแต่ก็ไม่มีพุทธศาสนาการได้เกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐที่เรียกว่าแผ่นดินอันประเสริฐคือแผ่นดินมีพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยอริยายะตะเนปัจจาชาโตทุนละโพโลกัสมิงมองหายาอยู่มันไม่เห็นเขาเอาหนีจากที่นี่ทุกทีได้ขอไว้มันไอเกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินอันประเสริฐ เปิดเป็นไหมเปิดควรทุนละโพโลกสมิงเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากถ้าหากไม่มีบุญได้สั่งสมไว้ก่อน
พวกเราได้มีบุญได้สั่งสมเอาไว้เกิดมาตาไม่บอดหูไม่หนวกอินทรีเยนะอเวกัลลตาทุนลภาโลกสมิงเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐมีศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วตาไม่บอดหูไม่หนวกมีอินทรีย์ครบถ้วนชื่อว่าเป็นบุญใจยิ่งหนักหนาอาตมาเคยถามคนตาบอดอยู่บ่อยเมื่อยามหลับฝันเคยฝันไหมตาบอดบอกว่าฝันแต่ไม่เห็นอะไรฝันก็บอดอย่างเก่าพับคับแขนแท้ๆพวกเราฝันกลางคืนก็ไม่ได้เอาไฟฉายไว้ส่องยามฝันกลางคืนก็เห็นหงบุญหลายปานนี่ตัวสมวาวะมีบุญต่อมาอีกเกิดมาเป็นผู้มีปัญญาไม่เป็นบ้าเป็นใบเกิดมาไม่เป็นใบบ้าปัญญาสามเป็นคนมีปัญญาอยู่รู้จักบาปจักบุญมันเริ่มจะรวนขอน้ำใสๆกินหน่อยเถอะมั้ยพวกเราฟังเทศก็เข้าใจฟังธรรมก็เข้าใจมีจิตใจพอจะฟังรู้ดูออกว่าบาปมีบุญมีว่านรกมีสวรรค์มีนี่เป็นบุญของเรานักหนาถ้าผู้ใดไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้ามีบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นคนตาบอดพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในเรื่องคนมีตาพระองค์ทรงกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ในโลกนี้มีอยู่สามจำพวกพวกหนึ่งคือพวกตาเดียวมี

ตนเองบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรฉลาดในการหาทรัพย์สมบัติร่ำรวยถูกทำก็เอาไม่ถูกทำก็เอาขอให้ได้เขาแสวงหาผิดทางก็เอาถูกทางก็เอากลายเป็นผู้ร่ำรวยแต่เขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติก่อนมีชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วให้ผลตนเองทำตนเองจักพึงได้รับเขาไม่มีความคิดอย่างนั้นเขาไม่มีความเชื่ออย่างนั้น ไม่ขวนขวายแสวงหาสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลไม่แสวงหาความถูกต้องชอบธรรมไม่รู้จักละเว้นสิ่งที่ชั่วช้าเลวทรามเรากล่าวว่าเขาเป็นคนตาเดียวเลี้ยวหามองหาแสวงหาค้นหาพบเห็นแต่ทรัพย์สมบัติโภคทรัพย์ภายนอกกายสะเพทังปรมมรณาทุกขติงโลกังอุปชัตติเมื่อแตกกายทำลายขันธ์แล้วเขาไปอุบัติขึ้นในทุกขติวินิบาตตกลงไปสู่โลกที่ชั่วอีกไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนตาบอดเป็นฉันไหน บางคนในโลกนี้เกิดมาเป็นผู้คนโดยสมบูรณ์ตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกภายนอกมีอินทรีย์ครบถ้วนแต่เขาเป็นคนพ่ายแพ้แสวงหาทรัพย์สมบัติโภคทรัพย์ภายนอกก็ยากไร้ขัดสนจนตรอกมีชีวิตอยู่อย่างอาภัพคับแค้นเป็นคนยากไร้ขอทานประกอบแต่กรรมบาปหยาบช้าเกิดมาเป็นคนยากจนวนเวียนอยู่ในกรรมบาปอันลามกไม่สนใจแสวงหาว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นกัลยาณธรรมทั้งไม่มีปัญญาแสวงหาโภคทรัพย์ตนเองก็เป็นคนยากไร้จิตใจที่มีอยู่ก็ไม่สนใจแสวงหากัลยาณธรรมบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์อื่นใดกรรมดีกรรมชั่วชาติก่อนชาติหน้านรกสวรรค์ไม่มีในความรู้สึกของเขาเรื่องบุญเรื่องกุศลเขาเปรียบเสมือนคนตาบอดทั้งสองข้างมืดมาแล้วก็มืดไปมืดมาแล้วก็มืดไปเหมือนเดินจากป่าสู่ป่าเดินออกมาจากโคลนตมย่ำลงไปสู่โคลนตมอยู่ในโลกนี้ก็เป็นทุกข์นอกจากเป็นทุกข์แล้วก็ก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมให้แก่คนอื่นแก่พ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยแต่กายทำลายขันก็ไปอุบัติเกิดขึ้นในทุกขติวินิบาตอันต่ำช้านี้คือคนตาบอดดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้เกิดมามีอินทรีย์ครบถ้วนเกิดมาพบพระรัตนตรัยเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐเกิดมาไม่ใบ้บ้าปัญญาสามทั้งเป็นผู้มีความสนใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกัสมิงสิ่งที่หาได้ยากในโลกคือความเป็นผู้ฝักใฝ่พอใจในกุศลธรรมเขามีความฉลาดมีความสามารถแสวงหาโภคทรัพย์ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยกำลังแขนด้วยหยาดเหงื่อแรงงานด้วยความถูกต้องร่ำรวยมั่งคั่งด้วยโภคะเลี้ยงตนเองเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงทาสกรรมกรหลังจากนั้นเขารู้จัก ตั้งทักขิณาทานอันสูงส่งไว้ในหมู่สมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลอันเป็นไปเพื่อประโยชน์และเป็นที่ตั้ง

0: งอารมณ์อันเลิศเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่สวรรค์เมื่อเขาแตกกายทำลายขันกายสัพเพทังปรมมรณาสุขติงโลกังอุปชติแตกกายทำลายขันแล้วไปอุบัติเกิดขึ้นในสุขตินันทิโตเทวโลกัสมิงโมทันติกามิกามิโนพลั่งพร้อมด้วยสิ่งที่ปรารถนาน่ายินดีอันเป็นทิพย์เพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเมื่อหมดบุญจากเทวโลกมาเกิดยังโลกมนุษย์ก็เป็นบุคคลอันอยู่ในตระกูลสูงมีร่างกายงดงามมั่งคั่งเพื่อได้โภคะทั้งไม่ประมาทเมื่อมีโภคะแล้วเขาก็ไม่ลุ่มหลงใช้ทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์เป็นอุปกรณ์แก่การสร้างคุณงามความดีทรัพย์ของเขากลายเป็นเครื่องมือกระทําให้เกิดสิ่งที่ดีที่งามเข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามพัฒนาคุณภาพจิตใจให้ดีให้งามให้สูงขึ้นอุโภวิชยปฏิปันโนโลเกโหติเขาปฏิบัติตนมีชัยชนะในโลกทั้งสองทั้งโลกนี้และโลกหน้านี้แลเรากล่าวว่าคนสองตา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพึงหลีกเว้นคนตาบอดพึงหลีกให้ไกลคนตาเดียวจงคบเสพกับคนสองตาพวกเรามาวันนี้ทำบุญด้วยทานทำบุญด้วยศีลทำบุญด้วยเจริญภาวนาซึ่งเป็นพรหมจรรย์ฝ่ายคารวะในศาสนานี้โยมบางคนเสียสละเวลาอาตมาขออภัยออกชื่อบางก็ได้คุณโยมทวีมัทุรสจากกรุงเทพมหานครปีกายก็มาปฏิบัติธรรมจนจบพาคุณแม่คุณยายพาบุตรภรรยามาทำบุญยังไม่แก่ไม่เท่านั่นเป็นคนสองตาทำบุญแล้วมาเจริญสมาธิภาวนานะคงจะไม่มีใครรู้จักท่านผู้นี้ท่านนั่งสมาธิเฉยเช้ามาก็เห็นเย็นมาก็เห็นเอารถมาจอดไว้ปีนี้มาซื้อเทปมาเป็นพันเป็นสองพันมาถวายไว้นั่นเป็นผู้ไม่อยากจะมีชื่อเสียงแต่มันก็มีเองปิดทองหลังพระอยู่ตรงนั้นเป็นผู้ช่วยเข็นกงล้อแห่งพระธรรมเรียกว่าธรรมปริกิตตนะคือช่วยกันโปรยหวานกระแสแห่งธรรมเป็นทานชนิดหนึ่งที่เรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานเป็นการให้ความไม่ตายเป็นการให้ที่สูงสุดแต่นี้ท่านก็มานั่งประพฤติธรรมเอาสีมาถวายมาทาศาลามาอะไรต่ออะไรเสร็จมีแต่ของท่านผู้นี้คนเดียวคนอื่นไม่ค่อยรู้คนอย่างนี้ก็มีแฝงมาอยู่กับหมู่กับเพื่อนอันนี้คือคนสองตาเพราะฉะนั้นท่านเจ้าภาพทั้งหลายดังกล่าวมานี่ยิ่งคุณแม่ใหญ่สีดาพนูนี่แก่กลัวแต่จะหมดมีโอกาสน้อยกลัวจะหมดเวลาแห่งชีวิตจากบุญจากกุศลทำบุญทีไรไม่ได้ปรารถนาอะไรสาธุขอให้มีอายุยืนได้มาฮอดมาถึงปีหน้าอีกเด้อให้ผู้ฆ่าได้มากินมาทานได้มาปฏิบัติธรรมโลกนี้จักไม่ว่างจากสัตบุรุษผู้ฉลาดในแก่นสารแห่งชีวิตตราบใดที่คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนายังมีหลงมีเหลืออยู่เราทั้งหลายมานี่นอกจากกระทำประโยชน์ตนแล้วถ้ามองไปไกลๆมันเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่ศาสนาคำจุนโลกนี้ให้สงบร่มเย็นอาตมาจึงพูดอยู่ไม่หยุดว่าปลูกจิตปลูกใจคือปลูกวิญญาณพูดง่ายๆยิ่งพ่อใหญ่แม่ใหญ่แก่ๆเท่าๆเว้าซื่อๆว่าบ่ดนก็ตายพากันตายตายก่อนคนหนุ่มละแต่ตายนั้นมันตายแต่กาย วิญญาณมันไม่ได้ตายด้วยมันก็จะเป็นวิญญาณใหม่มาเกิดอีกมาเกิดอีกก็จะดีไปกว่าเก่าเพราะฉะนั้นมาปลูกศีลปลูกธรรมใส่ใจก็คือปลูกจิตใจปลูกวิญญาณจะเกิดใหม่ออกมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นบ้านเป็นเมืองที่ดีที่งามอาตมาจึงเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องพยายาม ปลูกจิตปลูกใจพี่น้องให้ได้มีโอกาสส่งต่อไปสู่โลกหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่นี่ครับดูดีๆเถิดเป็นชีวิตช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกำลังจะเตรียมเดินทางจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าหาเสบียงห่อข้าวห่อน้ำร้านไอ้หนึ่งเซกามาไม่ได้ก็ฝากมาเอาเงินมาถวายบอกว่าผมจะทำบุญให้ผมวันที่16ให้ผมและครอบครัวทำให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องมากแล้วพูดง่ายๆว่าห่อเข่าให้เจ้าของเถิดตายมือหนีมืออื่นว่าท่านในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนวิธีทำบุญให้คนเป็นกับคนตายถ้าพวกเราเรียกว่าแจกข้าวอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ตายนั้นถ้าเรียกว่ามัตตกภัตตังแต่ทำให้ตนเองหรือทำให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องที่ยังไม่ตายท่านเรียกว่าชีวกภัตตังทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ยังเป็นยังไม่ตายให้แก่ตนเองให้แก่ใครก็ได้ไอ้อย่างคุณโยมแดงจากเมืองชนมาทำสคสให้คุณแม่เอาคุณแม่มาด้วยส่งความสุขให้ทำบุญ 20,000 บาทนั่นคือชีวกภัตตังทำบุญอุทิศให้แก่ชีวิตของคุณแม่ที่ยังอยู่ให้แม่ได้ปลื้มใจไว้พวกเรามีพ่อพวกเรามีแม่การกระทำเช่นนี้จะไปไหนเสียจึงเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมวิญญาณไว้ปลูกฝังที่จะส่งทอดกันต่อไปอันว่าที่จริงแล้วเรื่องของทรัพย์สมบัติในศาสนานี้นี่ก็มีอีกแล้วคุณแม่จอมศรีหานมนตรีพร้อมน้องและลูกๆจองบริจาคค่าอาหารผู้ใฝ่ธรรมปี2541เป็นจำนวน 10,000 บาทบ้านหนองห้างกุชินาลายจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องผู้ไทยบ้านหนองห้างกุชินาลายจังหวัดกาฬสินธุ์เฮาเพิ่นก็มาน้ำมูกอยู่ได้ท่านเพิ่นอดเอาบ่เว้ายานเขาฮู้จักว่าเป็นผู้ไทยพุ่นล่ะผู้ไทยแห่งดีแท้เฮาผู้ไทยเด้เมืองนี้มีหลายเผ่าหลายพันแต่จิตใจนั้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่พระพุทธศาสนาโลกนี้ต้องการแต่คนละโลกที่ดีจึงพยายามสร้างสรรค์ให้มีคนดีเกิดมากขึ้นโลกจะได้สดชื่นยืนนานกันต่อไปทรัพย์สมบัตินี้ดูให้ดีๆเถิดพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าก่อนที่จะให้ท่านสอนให้เรารู้จักหาทุกวันนี้เราไปวัดเราจะได้ยินพระสอนให้แต่เราทาน ทานนั้นแปลจริงๆแปลว่าให้แต่ก่อนที่จะได้มาให้นี่จะทำอย่างไรมันต้องหาหานั้นเป็นคู่กับให้ได้นั้นเป็นคู่กับเสียเข้าใจไหมเมื่อหามาได้แล้วจึงจะมีให้เมื่อได้แล้วจึงจะมีเสียพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีหาซะก่อนหาได้แล้วท่านก็สอนวิธีให้คือวิธีทานเราพูดแต่วิธีทานมาหลายวันแล้ววันนี้ขอบอกวิธีหาท่านสอนว่าให้หาทรัพย์เนี่ยเกี่ยวกับทรัพย์นี่มันมีขั้นตอนอยู่4ขั้นตอน1ขั้นตอนแสวงหา2ขั้นตอนที่ได้มาแล้วครอบครองมัน3ขั้นตอนที่ใช้จ่ายบริโภค4ขั้นตอนที่จะทำใจกับมันเมื่อมันหมดไปแน่นอนว่าเมื่อหาได้มาแล้วดีใจที่สุดแต่มันหมดเนี่ยเป็นอย่างไรบางคนทานจนหมด แต่เสร็จแล้วหมดแล้วหาไม่ได้อีกก็กุ้มใจเสียใจนะดังเท่าแก่แสนที่อาตมาพูดเมื่อวานพระพุทธเจ้าท่านรับผิดชอบต่อพวกเราสอนวิธีหาสอนวิธีครอบครองสอนวิธีใช้จ่ายรักษาสอนวิธีทำใจเมื่อใช้มันถูกต้องหมดสิ้นไปแล้วให้เราเข้าใจไว้ก่อนว่าทรัพย์สมบัติจริงๆนั้นเป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเพียงเครื่องมือยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางแก่นสารคุณค่าที่แท้จริงแก่ชีวิตทรัพย์นี้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเอื้ออำนวยให้เกิดความสะดวกสะดวกในการกระทำความดีสะดวกในการที่จะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่ดีสะดวกแก่การที่จะทำให้เราดีมีคุณมีค่าขึ้นมาแห่งชีวิตนี่สะดวกในทางดีแล้วทรัพย์นี้ยังเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ให้เรานี่สะดวกสบายในการทำความชั่วเข้าถึงสิ่งที่ชั่วแล้วสั่งสมความชั่วไว้ในตัวเองนี่มันเป็นของกลางๆเอาเงินไปหาจ้างฆ่าใครก็ได้ที่จะทำให้ตนเองไปตกนรกไวๆเข้าคุกไวๆให้บ้านเมืองพินาศย่อยยับเพราะเงินนี่ก็ได้เห็นไหมล่ะเขาเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่ซื้อเสียงกันขายสิทธิ์กันนี่มองในแง่บุคคลมองในแง่สังคมทรัพย์นี้จะเป็นอุปกรณ์ในการเกื้อกูลต่อความดีความงามแก่สังคมทรัพย์นี้จะเป็นเครื่องมือสกัดกั้นความชั่วรัฐบาลต้องทุ่มเทเงินเป็นจำนวนน้อยเอาไปสกัดกั้นปราบปรามเขาค้ายาเสพติดปราบปรามอาชญากรรมอาชญากรถ้าใช้ให้มันถูกต้องชอบธรรมก็สกัดกั้นได้ถ้าใช้ไม่เป็นก็เข้าพกเข้าห่อเข้ากระเป๋าลงกระเพาะของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองส่งเสริมความชั่วเข้าไปอีกนี่มองในแง่สังคมทรัพย์นี้ถ้าใช้ถูกจะไปสกัดกั้นความชั่วเกื้อกูลสังคมให้เกิดคุณงามความดีเอื้ออำนวยแก่การพัฒนาคุณภาพจิตใจของสังคมถ้าทำไม่ถูกทรัพย์นี้จะไปส่งเสริมความชั่วสกัดกั้นความดีเกื้อกูลให้ความชั่วระเบิดระบาดความทุกข์ความเร่าร้อนในสังคมเงินที่กล่าวมานี้เป็นจำนวนไม่น้อยคุณแม่นางน้อยขันแข็งตาบอดทั้งสองข้างอายุ80กว่าปีให้ลูกจูงถือไม้เท้ามาถวาย10,000 บาทซื้ออาหารเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมเงินหมื่นของคุณแม่นางน้อยเนี่ยจากน้องเรือเนี่ยถ้าเอาไปซื้อเหล้าให้คนกินจะเป็นอย่างไรความชั่วหรือความดีจะเกิดขึ้นถ้าเอาไปจ้างหมอลำชิ่งให้มาเปิดฟอร์อยู่ตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นโมเมนต์พ่อใหญ่สิลูกเขินขูดแก้วใส่น้ำเขาผลบ่หัน คอยไปเห็นเขาล่ำย่ำกองเว้นจ้างเขามาฟ้อนมาเต้นอยู่2คนแต่นอกตารางใต้ถุนเวทีนี่เป็นร้อยไงกูฟอดน้ำเขาผัดไปจ้างเขามาให้ยังฟอดเอาเองก็เป็นละปานนั้นเพียงแต่ไปจ้างเขามาหยั่วมาแอ้วเจ้าของซื่อจ้างเขามา2คนมาเต้นตนเองฟอนอีกเป็น20 30เห็นไหมใช้ทรัพย์ไม่ถูกสกัดกั้นความสงบไม่ให้เกิดขึ้นส่งเสริมความวุ่นวายเกิดปลุกเร้าจิตใจลูกหลานทั้งหลายจึงใจแตกใจเพทุกวันนี้เงินทองของคุณโยมทำบุญให้แม่อย่างคุณโยมแดง20,000พี่น้องชาวเมืองนครพนมทั้งหมด 39,700 บาทวันนี้ถ้าเอาไปซื้อเหล้าซื้อยาเอาไปซื้อยาบ้ายาม้ามาแจกคนกินอะไรจะเกิดขึ้นคงจะมีคนที่ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ผัวฆ่าเมียขึ้นนั่นทรัพย์นี้เป็นเพียงอุปกรณ์ทีนี้มองเข้าไปลึกๆถ้าคนมีทรัพย์ไม่มีศีล าทรัพย์มาได้โดยไม่ชอบธรรมไปคดไปโกงไปเบียดไปเบียนสังคมคนอื่นมาใช้ทรัพย์นี้ไม่มีศีลมีธรรมทรัพย์นี้จะเป็นเครื่องมือทำลายมนุษย์ทำลายสังคมมนุษย์ทำลายความเป็นมนุษย์ให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ที่โหดร้ายทรัพย์นี้ถ้าใช้ไม่เป็นจะไปทำลายสังคมมนุษย์คือคนมีทรัพย์สมบัติมากๆดูถูกดูแคลนคนอื่นเห็นคนอื่นไม่มีคุณมีค่าอยากจะพูดจะจาเกียรติชังใครทำอะไรก็ได้เอาเงินไปจ้างกรณีที่ลูกจ้างคนมาฆ่าพ่ออย่างกรณีนายชัยสิริเรื่องการจนเศษเมืองอุบลที่ลงข่าวหนังสือพิมพ์จริงเท็จอย่างไรเงินร่ำรวยถึง 7,000 ล้านบาทมีทุกอย่างสุดท้ายถูกคนร้ายปีนขึ้นไปฆ่าบ้านนายชัยสิริเรื่องการจนเศษเลี้ยงหมาฝรั่งตัวใหญ่ๆไว้เป็น10ตัวไว้คอยสกัดกั้นคนอื่นจะมาทำลายซื้ออาหารเลี้ยงหมาเดือนละ 70,000 เลี้ยงซุ้มเหลืองสำราบอยู่นี่นี่สิเบิดพอ 70,000 อยู่บ่เนี่ยนั่งสำราบอยู่เนี่ยจ้างบอดี้การ์ดจ้างคนคอยคุ้มกันตลอด24ชั่วโมงอาวุธครบมือในที่สุดไปไม่รอดพระพุทธเจ้าว่าบุคคลจะชื่อว่ามีอายุยืนเพราะทรัพย์ก็หาไม่ได้มีอายุยืนเพราะโคตรก็หาไม่ได้บุคคลจะประเสริฐสูงส่งจะต่ำช้าเร็วซามเพราะชาติกำเนิดเพราะทรัพย์เหล่านี้ก็หาไม่ได้กรรมังวิชาจะธรรมาจะสีลังชีวิตะมุตตมังเอเตมัจเจนะสุจตินะโคตเตนะนะทเนนวาคนจะบริสุทธิ์จะดีงามด้วยทรัพย์ด้วยโคตรด้วยตระกูลก็หามีได้การกระทำอันดีพูดดีคิดดีทำดีกรรมังวิชาความรู้ความเข้าใจถูกต้องต่อสัจธรรมธรรมมาจากความมีศีลมีธรรมมีสมาธิในใจสีลังชีวิตะมุตตมังความเป็นผู้มีศีลเว้นจากการกระทำชั่วชีวิตอันอุดมจะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นหลังจากนั้นท่านบอกว่าไม่ใช่จะบริสุทธิ์ด้วยโคตรด้วยตระกูลด้วยยี่ห้อด้วยทรัพย์ก็หาไม่ได้จะมีคำสรุปว่ากรรมังวิชาจะธรรมาจะสีลังชีวิตะมุตตมังเอเตมัจเจนะสุจตินะโคตเตนะนะทเนนวาบุคคลจะบริสุทธิ์ด้วยโคตด้วยทรัพย์ก็หาไม่ได้การกระทำอันถูกต้องการเป็นผู้เว้นจากการกระทำบาปการเป็นผู้มีธรรมมีสมาธินี้แหละทำให้ชีวิตอันอุดมก่อให้เกิดความบริสุทธิ์คำนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสอนาถบินทิกะเศรษฐีคนร่ำรวยที่สุดอยู่ในเมืองสาวัตถีไปฟังเทศพระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์ครั้งแรกไปค้าขายมีพี่เมียเรียกว่าลุงเป็นเศรษฐีเหมือนกันไปหาพี่เมียเห็นพี่เมียวุ่นวายไม่พูดไม่จาด้วยก็เลยถามว่าลุงมาแต่ละครั้งลุงได้คุยกับผมแต่เรื่องค้าเรื่องขายแต่วันนี้ทำไมจึงวุ่นวายอยู่แต่กับการทำอยู่ทำกินสั่งงานวุ่นลุงจะมีงานอะไรจะมีงานอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลหรือว่าวันนี้พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาบดีแห่งนครนี้จะมาเยี่ยมเปล่าหรอกฉันกำลังวุ่นวายให้คนใช้คนงานทำอาหารฉันสร้างกระท่อม60หลังจะถวายพระวัดให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละขนลุกเกลียวน้ำตาไหลไม่เคยได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้า โลกนี้จะว่างจากคำว่าพุทโธนี่นานแสนจะนานกว่าโลกจะมีบางครั้งโลกเกิดมาเป็น20ลูกก็ยังไม่เคยมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านผู้นี้ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจริงๆหรือจริงๆคืนนั้นนอนไม่หลับคิดถึงอยากจะเห็นหน้าพระพุทธเจ้าคิดไปคิดมากลางคืนกลายเป็นกลางวันมันสว่างจิตเป็นสมาธิไม่ฟังเสียงไม่รอให้สว่างเดินไปเลยไปหาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วได้ไปฟังธรรมฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสนิมนต์พระพุทธเจ้าไปสาวัตถีไปสร้างวัดรออยู่3ปีเอาเงินไปเที่ยวถามซื้อที่ดินเหมือนอาตมามาถามซื้อที่นี่สร้างวัดตั้งแต่เป็นคารวาสนู่นนะอยากจะมีวัดที่นี่เสร็จแล้วก็ไปเจอเศรษฐีเจ้ามานะชื่อว่านายสุทัศน์มีสวนอันร่มรื่นไม่ไกลไม่ใกล้จากเมืองสงบตรงนี้เหมาะเป็นวัดก็เลยไปถามซื้อเศรษฐีพูดแบบนักเลงให้พูดใจใหญ่ตัวโตขายถ้าเอาเงินมาปูเต็มเนี่ยกลัวเขาจะมีแข่งตนเองด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาบอกคนใช้เอาเงินเอาทองใส่เกวียนเข็นไปปูจนเต็มพอเต็มแล้วบอกไม่ขายไม่ขายก็ไปฟ้องพระราชาบอกให้ผมขนไปเต็มแล้วบอกไม่ขายเนี่ยใช้ไม่ได้พระราชาก็เรียกมาสอบสวนคนนั้นบอกว่าไม่ได้บอกว่าขายถามซื้อผมก็ตีราคาว่าให้ปูเต็มท่านก็เลยตัดสินว่าเมื่อได้ตั้งราคาแล้วก็แสดงว่าตกลงขายต้องขายในที่สุดก็เลยจำนนเก็บกวาดเอาทรัพย์เหล่านั้นคืนไปสู่ยุ้งสู่ฉางขายหมดทรัพย์ไปเป็น40 50โกดรวมหมดสร้างเสร็จหมดไป80โกดโกดหนึ่งมีเท่าไหร่10ล้าน80โกด800ล้านสมัยนั้นเงินแท้ๆไม่ใช่เงินกระดาษเสร็จแล้วถวายให้พระพุทธเจ้านายสุทัศน์เห็นแปลกใจแม้นึกว่าจะมารวยแข่งเราเอามาสร้างเป็นวัดขอคืนแบ่งกันคนละครึ่งเอาคืนไปซะ40ล้านเอาบุญด้วยกันคนนี้ไม่ให้เดี๋ยวบุญจะหายพระพุทธเจ้าก็เลยเทศน์ให้ฟังว่ายิ่งให้ยิ่งได้บุญนั้นอย่าเอาคนเดียวเหมือนเทียนเล่มเดียวให้คนอื่นมาจุดมาต่อเป็นพันเล่มยิ่งสว่างในที่สุดนายสุทัศน์ก็เลยมอบที่ดินหน้าวัดให้ฟรีๆให้เป็นถนนเข้ามาตรงซุ้มประตูเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยไม่เอาชื่อตนเองใส่ชื่อเจ้าของเดิมว่าเชตตะวันมหาวิหารเพราะนั้นเป็นสวนนายเชตตนเองชื่อว่าสุทัศน์นายสุทัศน์นี้แหละคืออนาถบินทิกเศรษฐีแต่เราไม่เคยรู้จักเราก็พูดว่าอนาถบินทิกสารเมจริงๆแล้วชื่อแกชื่อว่าสุทัศน์แต่คนใจบุญมากตั้งโรงทานให้คนทุกข์คนยากคนทุกข์คนยากก็เลยเรียกท่านว่าอนาถบินทิกเศรษฐีเศรษฐีผู้เป็นก้อนข้าวของคนไม่มีที่พึ่งเล่าเขาไงของคนทุกข์คนยากบอกภาษาบาลีเฮาก็เพลินอยู่แต่การให้ทานวันละ400 500รูปวันละพันให้ทานพระพุทธเจ้าเตือนการให้ทานของท่านนั้นมีค่าน้อยนะโขคหปฏิตาวติเกเนวตุธิมยังกรณียาภิกขุสังฆังปัจจุปฏิโตโหติยาวะเทวะจีวรบินทปตะเสนาสนะคีลนะปัจจยะดูก่อนท่านเศรษฐีท่านอย่าหลงภาคภูมิพอใจว่าท่านได้ทานมากทานให้แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่สร้างเสนาสนะให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจีวรเครื่องนุ่งห่มท่านอย่าหลงดีใจเพลิดเพลินใจอันนี้มันบุญน้อยๆท่านบอกบุญที่ยิ่งกว่านั้นท่านจงรีบแสวงหาทิวาปวิเวกายะรัตติยาปฏิสันลานายะกลางวันจงพยายามหลีกหาเวลาทำความสงบก ลางคืนจงหาฟรีเล่นออกจากการงานนั่งสมาธิให้มันสงบท่านก็เลยเปลี่ยนวิธีนอกจากคานวิธีนอกจากคานแล้วศีลแล้วต้องมาภาวนาเหมือนพี่น้องเหมือนแม่ใหญ่สีดาเหมือนแม่ใหญ่ทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพกล่าวมาเนี่ยให้ทานแล้วยังไม่พอมานั่งสมาธิตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมาเนี่ยทุกวันเสร็จแล้วจึงได้บรรลุธรรมชัดเจนระดับโสดาบันพอตายไปแล้วเป็นเทวดาก็มาเฝ้าเชตวันที่ตนเองเคยสร้างไม่ทำอะไรมาเป็นเทวดาขับเพลงอยู่ในวัดกล่อมเป็นบทเพลงพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีหูเป็นทิพย์ท่านก็ได้ยินเสียงเพลงของสุทัตตเทพเสียงเพลงของอนาถบิณฑิกะเทพเนี่ยไม่ได้พูดอะไรพูดแต่ว่ากัมมังวิชชาจะธรรมาจะสีลังชีวิตะมุตตมังเอเตมัจเจนสุชตินโคเตนันนาเดนวาเบาไปเบามาจะคว่ำก็วันนั้นพระทั้งหลายก็ถามว่าทำไมเสียงบทเพลงแห่งเทพตัวนี้จึงพูดคำนี้ว่าการกระทำอันบริสุทธิ์การเป็นผู้มีศีลการเป็นผู้มีสมาธิเป็นธรรมอยู่ในใจการกระทำเช่นนี้ชีวิตอันประเสริฐนี้แหละที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์เพราะโคตรเพราะตระกูลร่ำรวยเพราะทรัพย์อันมั่งคั่งแปลได้เพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังมาที่สุดทั้งหลายนั้นเสียงเพลงของสัมมาทิฏฐิเทพเจ้าของที่สร้างเชตวันที่เราอยู่นี้เขาประจักษ์แจ้งถึงคุณธรรมแห่งการภาวนาแห่งการทำจิตอันสงบเมื่อเป็นเทวดาตายไปแล้วก็อยากจะให้คนอื่นเข้าใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาอย่ามัวรุ่มศีลเรื่องภาวนาอย่ามัวรุ่มหลงแต่เรื่องร่ำรวยอย่างเดียวทานแล้วจงมาภาวนาอาตมาดีใจที่ท่านเจ้าภาพทั้งหลายเนี่ยให้ทานแล้วก็มานั่งภาวนาอย่างเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นมีจำนวนไม่น้อยที่ให้ทานแล้วตนเองก็มาทำความเพียรอาตมาดีใจอาตมาตายวันนี้ก็ดีใจแทนท่านทั้งหลายเพราะท่านไม่ได้ทานอยู่เฉยๆพระพุทธเจ้าจึงพยายามให้พระเนี่ยรับผิดชอบการให้ทานของคนอื่นธรรมิกาลักขาวรณคุตติงสังวิทหติอุปาสกาสุเอวเมวะกัมมังกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังเสวิตพังนะเสวิตพังเอวเมวะรูโปอาชีโวเสวิตโพนะเสวิตโพเธอจงรับผิดชอบนะคุ้มครองความถูกต้องความเป็นธรรมชอบธรรมนะว่ากายกรรมอย่างนี้คำพูดเช่นนี้การให้ทานอย่างนี้การเจริญจิตอย่างนี้คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้มันถูกไหมมันผิดไหมเธอจงรับผิดชอบถ้ามันไม่ถูกจงบอกจงสอนเขาอันไหนมันถูกให้รับชอบจงสอนจงชักชวนอาชีพอาชีวรูปโปเสวิตโพนะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกุลเยื้องบขส.ร่องคำ จำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดข้อกลมคอ

0: ปีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โชคให้มานให้มา
5: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงิน ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

สร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่27ตุลาคม2569ดีตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11กำหนดการที่สำคัญมีดังดีเวลา 6:30 นต้อนรับญาติธรรมที่มาร่วมทําบุญจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 7:00 นเชิญร่วมทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองนมัสการรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูกมลศิลวัตรบุญมีปสันนจิตโต 8:00 นเปิดให้ทําบุญตักบาตรมัชฌาการกุศล 9:00 นเริ่มการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวอลเลย์บอลการแข่งขันกลองเสียงและการแข่งขันเปตองเวลา 9:30 นต้อนรับคณะต้นดอกไม้เงินจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 17:00 นปิดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทภาคกลางคืนตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปชมมหรสพสมโภชตลอดคืนสอดแจ้งสอดแจ้งพบและชมสุดยอดลำเรื่องต่อกลอดเงินล้านอันดับหนึ่งของเมืองไทยคณะใจเกินร้อยบอยสิริชัย

ไกลเกินร้อยบอยสนิชัยพัฒนาผลงานให้ทันสมัยไม่มีหยุดนิ่งวิ่งแรงแสงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูไม่เบื่ออัดแน่นด้วยผลงานที่ทันสมัยไฟแสงสีเสียงหางเครื่องอันดับหนึ่งทีมงานวัยรุ่นหนุ่มสาวเร้าใจทุกวินาทีเล่นดีคุ้มค่าบัตรราคา120บาททุกที่นั่งพลาดไม่ได้27ตุลาคมนี้พบกันที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ในงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ร่วมทำบุญพร้อมชมหมอลำเรื่องต่อกลอนเงินล้านใจเกินร้อยบอยสิริชัยรับประกันมันสนุกแน่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบ

0: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อพีวีซีเสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตูประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

สร้างบุญหนุนบารมีสร้างความดีหนุนชีวิตขอเชิญเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่27ตุลาคม2569ดีตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11กำหนดการที่สำคัญมีดังดีเวลา 6:30 นาทีต้อนรับญาติธรรมที่มาร่วมทำบุญจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 7:00 นเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะถวายพัตหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองนมัสการรูปเหมือนหลวงพ่อพระครูกมลศิลวัฒน์บุญมีปัสสันนจิตโต 8:00 นเปิดให้ทำบุญตักบาตรมัชฌาการกุศล 9:00 นเริ่มการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวอลเลย์บอลการแข่งขันกลองปักตะกร้อวอลเลย์บอลการแข่งขันกลองสิงห์และการแข่งขันเปตองเวลา 9:30 นาทีต้อนรับคณะต้นดอกไม้เงินจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ 17:00 นปิดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทภาคกลางคืนตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปชมมหรสพสมโภชตลอดคืนสอดแจงสอดแจงพบและชมสุดยอดลำเรื่องต่อกลอนเงินล้านอันดับหนึ่งของเมืองไทยคณะใจเกินร้อยบอยสิริชัย

เกินร้อยบอยสนิชัยพัฒนาผลงานให้ทันสมัยไม่มีหยุดนิ่งวิ่งแรงแซงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูไม่เบื่ออัดแน่นด้วยผลงานที่ทันสมัยไฟแสงสีเสียงหางเครื่องอันดับหนึ่งทีมงานวัยรุ่นหนุ่มสาวเร้าใจทุกวินาทีเล่นดีคุ้มค่าบัตรราคา120บาททุกที่นั่งพลาดไม่ได้27ตุลาคมนี้พบกันที่วัดร่องคำตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ในงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2569ร่วมทำบุญพร้อมชมหมอลำเรื่องต่อกลอนเงินลานใจเกินร้อยบอยสิริชัยรับประกันมันสนุกแน่

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ปล่อยหรือว่าทำให้สารพิษมันหลุดรั่วออกมาจากโรงงาน 3-4 แห่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนั่นนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็บอกว่าได้สั่งการให้มีการปิดโรงงานไปแล้ว3แห่งแล้วก็มีมาตรการที่จะเอาผิดกับทางโรงงานด้วยเอาฟังเสียงของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาครับ
2: จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมานะครับจากศูนย์ข้อมูลบริหารสถานการณ์วิกฤตของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับณวันที่13ตุลาคมตอนเวลา 15:00 นนะครับเราพบสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 4,635 รายใน59จังหวัดนะครับความเสียหายประเมินไว้เบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 18,200 ล้านบาทนะครับจะแบ่งเป็นสถานประกอบการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 17,800 กว่าล้านนะครับแล้วก็นอกอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมอีกประมาณ360ล้านบาทนะครับซึ่งจังหวัดที่มีมูลค่าความเสียหายสูงสุดจะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับมีถึงประมาณ 17,900 ล้านบาทนะครับแล้วก็จังหวัดที่มีสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับก็คือกรุงเทพมหานครตามมาด้วยสมุทรปราการระยองปราจีนบุรีแล้วก็ชลบุรีนะครับแล้วก็ในจำนวน

0: นี้ SME นะครับโรงงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนนะครับก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงว่าวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการรายย่อยต้องเร่งฟื้นฟูนะครับต้องการที่จะเร่งฟื้นฟูทั้งในเรื่องของการผลิตรวมถึงสภาพคล่องเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการได้นะครับซึ่งเราพบว่าผู้ประกอบการ 77.6% ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนซึ่งอันดับแรกก็คือเงินในการที่จะฟื้นฟูกิจการรองลงมาก็จะเป็นการแก้ไขความเสียหายนะครับของธุรกิจโดยรวมแล้วก็รวมไปถึงการซ่อมแซมเครื่องจักรซึ่งในด้านมาตรการทางการเงินนะครับทางธนาคาร SME D Bank ได้ดำเนินมาตรการพักชำระดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เงินต้นสูงสุด12เดือนนะครับปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด539รายนะครับเป็นวงเงินประมาณ 1,800 ล้านบาทควบคู่กับสินเชื่อดีพร้อมเพย์นะครับในวงเงิน50ล้านบาทรวมไปถึงมาตรการพักชำระหนี้ของกองทุน SME นะตามแนวประชารัฐเป็นเวลา3เดือนนะครับแล้วก็เร่งประสานในการซ่อมแซมเครื่องจักรนะครับตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารรวมถึงระบบความปลอดภัยนะครับของโรงงานหลังจากน้ำลดไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการที่ใช้จัดเก็บสารเคมีอันตรายแล้วก็ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับนอกจากนั้นเองทางกระทรวงยังได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระนครศรีอยุธยานะครับสุพรรณบุรีชัยนาทนครนายกนะครับในการส่งกากน้ำตาลนะครับ 16,000 ลิตรเพื่อเอาไปทำน้ำหมักนะครับประมาณ 80,000 ลิตรนะครับแล้วก็ได้แจกไปให้ใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะครับรวมไปถึงถุงยังชีพประมาณ 15,000 กว่าถุงนะครับแล้วก็ยังมีบิ๊กแบ็กกระสอบทรายต่างๆไว้ให้กับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็สถานประกอบการซึ่งถ้าหากว่ามีความต้องการสามารถติดต่อได้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับส่วนพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าประสบปัญหานะครับต่างๆในมิติของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นสามารถติดต่อเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่สายด่วน1564นะครับขอให้ติดต่อมาได้ตลอดเวลานะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าสารโลหะหนักที่พี่น้องประชาชนเป็นห่วงนะครับต้องถามว่ามีเจือปนอยู่ไหมนะครับจากทั้งการสำรวจของทั้งกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานมีอยู่บ้างบางส่วนนะครับแต่ว่าปริมาณมันค่อนข้างน้อยไม่สามารถตอบได้ว่ามาจากโรงงานจากไหนหรืออย่างไรแต่ว่ามีปริมาณเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับในส่วนของโลหะหนักส่วนที่พบเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากน้ำมีปริมาณน้อยลงนั้นก็คือองค์ประกอบของน้ำมันนะครับซึ่งตอนแรกที่เรานำตัวอย่างไปตรวจนั้นเนี่ยถ้าจำได้จะเป็นช่วงที่มีน้ำหลากมามีน้ำเยอะมากความเจือจางก็จะเพิ่มขึ้นแต่วันนี้พอปริมาณน้ำลดลงทำให้ระดับความเข้มข้นของน้ำมันนั้นเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะครับดังนั้นก็ย้ำฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือว่าถ้าหากว่าโดนน้ำดังกล่าวนะครับก็ขอให้เร่งล้างชำระออกเสียนะครับในส่วนของสถานประกอบการนะครับที่ผ่านมาเราได้มีการใช้มาตรา37และ39ของพ.ร.บ.โรงงานนั้นปิดไปประมาณ3แห่งแล้ววันนี้เองก็จะมีเพิ่มเติมอีกนะครับส่วนการปิดนั้นนะครับจะไปใช้มาตรา39คือปิดให้ประกอบการเลยทันทีนั้นนะครับก็จะเป็นการสุ่มเสี่ยงในการที่ทางผู้ประกอบการนั้นเนี่ยจะฟ้องร้องกลับเราจะต้องใช้มาตรา37ในการให้เขาไปปรับปรุงในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนไม่ว่าจะเป็นการเอาผ้าใบไปคลุมนะครับกรองวัตถุดิบหรือว่าการทำคันดินต่างๆแล้วก็ถ้าหากไม่ดำเนินการตามนั้นก็จะใช้มาตรา39ในการสั่งให้หยุดดำเนินการนะครับซึ่งจากนี้ไปวันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานต้องบอกว่าเราได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ทีมงานของกระทรวงทรัพย์ประสานงานกับทันโทษครับกระทรวงอุตสาหกรรมประสานงานกับกระทรวงทรัพย์คือกรมควบคุมมลพิษนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีพลพีนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือกับทุกๆฝ่ายเป็นอย่างดีนะครับทำให้กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเราฟ้องร้องถึงค่าเสียหายไม่ว่าจะเป็นที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั้นเราดำเนินตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าได้อย่างที่ผมได้เคยเรียนในหลายครั้งนะครับว่ากฎหมายปัจจุบันนั้นมีอายุมากพอสมควรบทลงโทษอาจจะยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่จึงเป็นที่มาที่ทำให้เราต้องมาเร่งแก้ไขบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นเพิ่มปริมาณค่าปรับรวมถึงการทำให้คดีเกี่ยวกับการลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมเป็นคดีทางการเงินและสามารถนำไปสู่การยึดทรัพย์ของเจ้าของกิจการได้นะครับ
1: คุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเมื่อวานนี้มีงานรำลึกครบรอบ53 ปี14ตุลา16นะครับ14ตุลา2516ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาก็มีพิธีทางศาสนาวางพวงดอกไม้ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็มีคุณพราดรปิศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนของนายกรัฐมนตรีในการกล่าวรำลึกและก็วางพวงดอกไม้นะครับของทางฝ่ายค้านนี่ก็นำโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับซึ่งคุณณัฐพงษ์ก็ได้กล่าวบอกว่าการต่อสู้ในวันที่14ตุลายังคงมีความหมายยังคงดำรงอยู่และมีชีวิตอยู่ในตัวของพวกเราคือยึดมั่นในวิถีทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยยึดมั่นในการเมืองระบบรัฐสภาอย่าเรียกร้องหนทางอื่นประชาธิปไตยไม่เคยมีทางลัดฟังเสียงของคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับ
2: เหตุการณ์14ตุลาทุกท่านก็ทราบว่านำมาซึ่งเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องพื้นที่ทางประชาธิปไตยเปิดกว้างขึ้นเพียงแค่3ปีครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์6ตุลาคืออะไรครับพวกเราหลายคนถูกรัฐสังหารพวกเราหลายคนต้องหลบหนีเข้าป่าเพราะกลุ่มคนที่ถืออำนาจรัฐอยู่คนที่เป็นปฏิปักษ์ประชาธิปไตยนี่แหละครับที่เขาออกมาชี้หน้ากล่าวหาเหมารวมพวกเราว่าเป็นความคิดของพวกเราเป็นภัยต่อชาติการกระทำของพวกเราเป็นศัตรูของแผ่นดินผมไม่เชื่อหรอกครับว่าทุกคนที่หลบหนีเข้าป่าเขาจะเป็นภัยต่อชาติเป็นศัตรูของแผ่นดินและสิ่งที่พวกเขายังคงทำอยู่ในวันนี้ก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันแหละครับเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้เปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือไปสิ่งที่พวกเราเห็นในวันนี้นวัตกรรมทางการเมืองใหม่ๆมีอะไรบ้างครับเราได้เห็นเราได้ยินอะไรใหม่ๆเราได้ยินคำว่าซอกก่อนบ่อนทำลายเราได้เห็นพรรคการเมืองถูกยุบเราได้เห็นกลุ่มเยาวชนนักต่อสู้ทางการเมืองต้องจับถูกจับขังเข้าคุกผลผลิตต่างๆเหล่านี้มันมาจากไหนครับทุกท่านมันมาจากรัฐธรรมนูญปี60กติกาสูงสุดของประเทศในปัจจุบันใช่หรือไม่ผมยอมรับว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์14ตุลาหรอกครับแต่ผมเชื่อว่าเกือบทุกท่านที่อยู่ในอนุสรณ์สถานแห่งนี้ร่วมเดินทางผ่านเหตุการณ์ปฏิวัติปี49และปี57มาพร้อมกับผมสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราตระหนักรู้ครับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติปี49ปี57ก็คือรัฐธรรมนูญปี60และการเรียกร้องด้วยมวลชนในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมา2ทศวรรษนี้ถึงแม้จะมีฐานมวลชนสนับสนุนเป็นจำนวนมากนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การใช้พลังมวลชนไปเรียกร้องนำพาประเทศไปสู่ทิศทางที่มันไม่ได้เป็นไปตามคันลองในระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยไม่มีวันไปถึงไหนหรอกครับสิ่งที่เราได้ก็คือสว.ที่โกงเลือกเข้ามาสิ่งที่เราได้ก็คือองค์กรอิสระที่มีความไม่อิสระจากพรรคการเมืองแต่เป็นอิสระต่อประชาชนดังนั้นผมขอใช้เวลากล่าวการรำลึกการสดุดีถึงเหล่าวีรชนนักต่อสู้เหตุการณ์14ตุลาในวันนี้ครับช่วยกันทำให้เจตนารมณ์ของพวกเขายังดำรงอยู่มีชีวิตอยู่ในตัวของพวกเรายึดมั่นในวิถีทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยยึดมั่นในการเมืองในระบบรัฐสภาอย่าเรียกร้องหนทางอื่นทางลัดประชาธิปไตยไม่เคยมีทางลัดครับและอีกหนึ่งอย่างคุณค่าที่สำคัญที่นักต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลาได้ปลูกฝังปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์ให้กับพวกเราไว้นั่นก็คือการเรียกร้องการใฝ่ฝันถึงสังคมที่ดีกว่าสังคมที่มีความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นความคิดเหล่านี้ต้องไม่เป็นภัยคุกคามต่อชาติและพวกเราต้องไม่เป็นศัตรูของแผ่นดินครับขอบคุณมากครับ
1: คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับเมื่อวานเนี่ยในการแถลงข่าวของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่จริงเนื้อหาที่แถลงหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของไทย PBS แต่ว่านักข่าวที่ไปทำข่าวเนี่ยเขาก็ถามเรื่องความคืบหน้าคดีอาคารสตง.ถล่มเมื่อวันที่28มีนาคมปี68นะครับว่าความคืบหน้าไปถึงไหนไหนนักข่าวก็มากันเยอะแล้วเนี่ยอยากให้ทางสตง.ได้แถลงถึงความคืบหน้าบอกกับสังคมหน่อยซึ่งคุณสุทธิพงษ์บุญนิธิโฆษกของสตง.นะก็ได้ให้ข้อมูลก็แถลงเอาฟังเสียงของคุณสุทธิพงษ์บุญนิธิโฆษกสตง.ครับ
3: เรื่องของโทษทางอาญา นะครับโทษผู้มีวิชาชีพเป็นเหตุให้คนเสียชีวิตผู้ใดประมาทเลิศเป็นเหตุผู้เสียชีวิตพนักงานสอบสวนบางซื่อตรวจสอบเรื่องนี้ภายใน90วันส่งให้อัยการสั่งฟ้องวันนี้อัยการสั่งฟ้องไปยังศาลและศาลรับอยู่ในการไต่สวนนะครับไต่สวนก็หมายถึงว่าการสืบประชวติกำลังสืบพยานนะครับก็เอกชนที่เป็นผู้รับจ้างทั้งผู้ออกแบบผู้ควบคุมงานผู้ก่อสร้างก็อยู่ในกระบวนการเจ้าหน้าที่สตง.ก็ถูกสอบวันนี้เจ้าหน้าที่สตง.ก็เป็นพยานฝ่ายโจทย์นี่คือเรื่องอาญานะครับตึกพังแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิตช่องทางที่2มาจาก DSI DSI มาตอบมาตรวจสอบเรื่องนอมินีมาตรวจสอบเรื่องการเสนอราคาไม่เป็นธรรมท่านก็นอมินีท่านก็ฟ้องของท่านแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านคิดว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของสตง.มีส่วนกระทำผิดทางอาญาต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่านก็พร้อมกับมีคนไปร้องเรียนท่านทั้งหมดนะครับ10คณะ70คนทั้งหมดนี้เป็นอำนาจของปปช.ก็ถูกส่งไปที่ปปช.แล้วทีนี้ทางนักข่าวที่ไปร้องเรียนที่สถานีตำรวจร้องเรียนท่านผู้ว่าอดีตท่านผู้ว่าตำรวจก็ส่งมาที่ปปช.นั้นปปช.รับเรื่องของทั้งสองทางนี้ไว้ปัจจุบันนะครับรับไต่สวนแล้วและก็เอกสารที่เขาขอมาเราส่งให้ครบหมดแล้วสำนักงานตรวจการเงินเข้าสู่ขบวนการนี้พร้อมจะเข้าสู่ขบวนการนี้เพื่อพิสูจน์ในสิ่งที่เราทำปัญหาเรื่องของเจ้าหน้าที่อยู่ที่ปปช.ครับเรื่องของอาญาอยู่ที่ศาลแต่นี้เรื่องของเงินเราตรวจเงินแผ่นดินเราไม่ยอมให้เงินแผ่นดินสูญหายเราตรวจชาวบ้านเขายังไงเราทำงานกวาดชาวบ้านเป็นสองเท่าเรายืนยันเพราะฉะนั้นตึกเราพังเราก็รู้ว่าทำไมถึงพังแล้วก็ยึดถึงคณะกรรมการที่ถูกตั้งโดยรัฐเนี่ยว่ามันพังเพราะเหตุใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำตอนนี้นะครับทางเรื่องครับท่านครับทางเรื่องสัญญาเราก็บอกเลิกสัญญาไปหมดเลยครับแจ้งผู้ทิ้งงานก็อยู่ระหว่างที่ได้รับคำอุทธรณ์จากผู้รับจ้างครบกำลังจะพิจารณาเพื่อส่งไปที่กรมกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางเพื่อแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานของผู้รับจ้างผู้ควบคุมงานก็แจ้งบอกเลิกสัญญาแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานให้ชี้แจงอุทธรณ์เรื่องการแจ้งผู้ทิ้งงานผู้ออกแบบก็จะแจ้งบอกเลิกสัญญาแล้วเราเชื่อว่าคณะกรรมการที่ทำเรื่องนี้คงจะต้องฟ้องร้องคู่สัญญาทั้งสามคู่สัญญาครับที่ทำผิดสัญญาและเรียกเงินค่าจ้างคืนส่วนอาคารที่ก่อสร้างไป22งวดนะครับงบประมาณเรามัน2136เราจ่ายไป22งวดเป็นเงิน966บวกเงินล่วงหน้าบวกเงินประกันเงินล่วงหน้า3ล้าน20กว่าล้าน320กว่าล้านเงินประกัน100กว่าอีก6ล้านเนี่ยเราได้มาคืนหมดแล้วครับตอนนี้ที่เราจ่ายไป966ลบด้วยยอดเงินล่วงหน้ากับเงินประกันคืนเหลือเลขกลมๆอยู่ประมาณ5ล้านกว่าบาท500ล้านกว่าบาทตรงนี้ก็มีกรรมการชุดหนึ่งตั้งมาโดยระเบียบกฎหมายบอกว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามสัญญาเป็นเท่าไหร่เราก็จะยื่นโนติสไปยังผู้รับจ้างถ้าเขายอมใช้ก็จบเขายอมใช้เราก็ฟ้องทุกอย่างจะต้องเอาไปสู่ศาลนะครับไปสู้กันในชั้นนั้นเพราะนั้นในกระบวนการในวันนี้นะครับทางอาญาอยู่ที่ศาลทางเจ้าหน้าที่อยู่ที่ปปช.ทางละเมิดเราก็จะดำเนินการเพื่อฟ้องร้องกับเอากับผู้เสียหายเรื่องการเยียวยาจบไปตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วครับทุกหน่วยงานเข้ามาเยียวยาหมดนะครับข้อผมก็คิดว่าแถมอีกเรื่องที่รถไฟที่บอกว่าทำไมตึกพังถล่มแล้วยังต้องไปตั้งงบเช่าที่รถไฟเราเช่าเข้า15ปีครับตราบใดสัญญาเช่ายังไม่ถูกยุติเราก็ต้องตั้งงบประมาณซึ่งท่านผู้ว่าก็บอกว่าเราจะจบที่ปี70เพราะว่าเราบอกเลิกสัญญาเราต้องคืนพื้นที่ทางรถไฟก็พร้อมที่จะโอนสิทธิ์การเช่าให้กับหน่วยงานอื่นที่จะมาเช่าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นสถานะปัจจุบันก็เรียนให้ท่านได้ทราบขอบคุณมากครับ
1: นั่นการแถลงข่าวของโฆษกสตง.สุทธิพงษ์บุญนิธิในส่วนที่เกี่ยวกับคดีตึกสตง.ถล่มครับพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้ามาฟังเนื้อหาของเรื่องที่สตง.เข้าไปตรวจสอบไทย PBS และการแถลงชี้แจงจากทางไทย PBS ทั้งสองฝ่ายพักสักครู่ครับ
4: เช้าข่าวชัดโดย นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับ

0: 6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารขันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
1: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานเนี่ยที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็มีการแถลงข่าวการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ที่เกี่ยวกับการจ้างผลิตรายการข่าวเรื่องค่าตัวพิธีกรแขกรับเชิญรวมไปจนถึงเรื่องการตรวจสอบประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดของระบบการติดตามงานของไทย PBS นะครับซึ่งเรื่องการจ้างทำรายการเนี่ยก็พบว่าเป็นการจ้างเอกชนแบบเฉพาะเจาะจงโดยไม่มีเหตุอันสมควรเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญก็เป็นการจ่ายเงินที่ไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์ฉะนั้นก็ได้มีการเสนอให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเอาฟังเสียงการแถลงของผู้แทนสตง.ครับ
3: สำนักตรวจสอบอะค่ะที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้กำหนดประเด็นการตรวจสอบไว้2ประเด็นนะคะตามข้อร้องเรียนที่ได้รับโดยประเด็นแรกค่ะกำหนดไว้ว่าการจ้างผลิตรายการข่าวเจาะย่อโลกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของไทย PBS เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560มาตรา56วงเล็บ2วงเล็บคหรือไม่อย่างไรนะคะจากการตรวจสอบพบว่าไทย PBS ได้ทำสัญญาจ้างผลิตรายการข่าวเจาะย่อโลกระหว่างปีพ.ศ.2560ถึง2568นะคะกับบริษัทแห่งหนึ่งด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากเป็นผู้ผ่านการกระบวนการคัดเลือกตามระเบียบของไทย PBS นะคะว่าด้วยวิธีการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการทั้งนี้จากรายละเอียดขอบเขตของงานในสัญญาผลิตรายการมีลักษณะเป็นงานจ้างที่ใช้เพียงอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการผลิตเช่นกล้องถ่ายทำเลนกล้องไมโครโฟนไร้สายอีกทั้งทางไทย PBS ค่ะไม่ได้มีการประเมินตัวเรตติ้งของรายการนี้นะคะดังนั้นการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560ถึง2568อาจขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560ในเรื่องหลักการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมกรณีการจัดจ้างบริษัทเอกชนผลิตรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะคะไม่เป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560มาตรา56วงเล็บ2วงเล็บคควายและพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561มาตรา48และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางไทย PBS ค่ะสำหรับประเด็นที่2ค่ะที่ได้มีการตั้งไว้นะคะตามข้อร้องเรียนก็คือการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญและผู้ร่วมรายการปีงบประมาณพ.ศ.2566ถึง2568ของไทย PBSเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพ.ศ.2561มาตรา28วงเล็บ9ประกอบระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพ.ศ.2551มาตรา28วงเล็บ9ขอโทษค่ะประกอบระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเงินการบัญชีและการงบประมาณพ.ศ.2561ข้อ20ประกอบข้อ21และหรือระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยการเงินการบัญชีและการงบประมาณพ.ศ.2567ข้อ5ประกอบข้อ22หรือไม่อย่างไรนะคะ ทั้งนี้ค่ะไทย PBS มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการวิทยุกระ

รายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมผลิตรายการที่มีคุณภาพในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนตลอดจนส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นจึงมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องตามวัตถุประสงค์ขององค์การซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านพิธีกรและแขกรับเชิญนะคะจากการตรวจสอบพบว่าในปีงบประมาณพ.ศ. 2566ถึง2568ไทย PBS มีการจ่ายค่าใช้จ่ายพิธีกรและแขกรับเชิญโดยไม่ปรากฏว่ามีระเบียบกฎหมายหรือข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่ให้อำนาจรองรับการเบิกจ่ายไว้แต่มีเพียงแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในเชิงบริหารสำหรับหน่วยงานภายในของไทย PBS เช่นแนวทางปฏิบัติสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแหล่งข่าวสำนักข่าวแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ร่วมรายการและผู้ดำเนินรายการโดยไม่มีการประกาศใช้ระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับ

คุณตากำลังเดินทางไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สอดรับความร่วมสมัยเมื่อถูกนำมาผสานความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่ๆและงานประชุมในครั้งนี้กระเป๋าผ้าขาวม้าจากแบรนด์พาคาเมียนหนึ่งในสมาชิกของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนก็ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตกระเป๋าสำหรับเป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมโดยนำผ้าขาวม้ามาออกแบบเป็นกระเป๋าที่ทันสมัยเรียบง่ายและใช้งานได้จริงเป็นอีกหนึ่งงานหัตถกรรมในจังหวัดราชบุรีแล้วครับที่เติบโตมายาวนานกว่า50ปีมีช่างฝีมือกว่า 80% เป็นคนในชุมชนมีการทำงานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายช่างตัดเย็บฝีมือดีในจังหวัดราชบุรีและเชียงใหม่ซึ่งร่วมกันถ่ายทอดทักษะและความชำนาญในการตัดเย็บของช่างฝีมือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ช่างฝีมือท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงแหละครับและที่สำคัญคือเป็นการนำพาอัตลักษณ์ไทยเดินทางไปสู่สายตานานาชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางการเมืองโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่กังวลและมีความมั่นใจในการเตรียมข้อมูลชี้แจงหลังมีรายชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ซึ่งมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีเป้าหมายว่าสมาชิกพรรคได้เตรียมพร้อมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงเหมือนที่ผ่านมาโดยมีความมั่นใจในการตอบข้อซักถามส่วนกรณีข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่มีลักษณะกว้างเกินไปนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนมีข้อความกล่าวหาคล้ายคลึงกันซึ่งขณะนี้กลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายยังไม่ได้หารือร่วมกันโดยมองแล้วครับว่าเป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลต้องพิจารณาพร้อมทั้งได้ระบุถึงการเตรียมตัวก่อนการอภิปรายว่าเตรียมข้อมูลผลงานตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งรัฐมนตรีโดยย้ำว่าไม่มีประเด็นที่น่ากังวลและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกวันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องผู้บริหารธนาคารโลกได้พบหารือกับอัยการสูงสุดแลกเปลี่ยนมุมมองกฎหมาย AI ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์รองประธานอาวุโสและที่ปรึกษาแบงค์กรุ๊ปได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับธนาคารโลกพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโดยนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์ได้กล่าวว่าธนาคารโลกต้องการหารือกับประเทศไทยและประเทศสมาชิกเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านกฎหมายและความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นประเทศไทยมีประสบการณ์ในการรับมือภัยไซเบอร์และปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งอาจเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆนำไปปรับใช้ได้และก็มีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนี้ในอนาคตทางด้านอัยการสูงสุดก็กล่าวแล้วครับว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านเสถียรภาพและความมั่นคงในการร่วมมือกับธนาคารโลกโดยยืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นในหลักความยุติธรรมสากลและหลักนิติธรรมควบคู่กับการเคารพประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศสำหรับประเด็นอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลสำนักงานอัยการสูงสุดก็อยู่ระหว่างจัดตั้งศูนย์ AI เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งก็คาดกันว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยเองก็พร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลก
พื่อพัฒนา

กรอบกฎหมายและแนวทางรับมือกับความท้าทายใหม่ๆให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคลองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูมิตรณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป

0: ายามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6:50 น.นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้าในช่วงท้ายรายการแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะ
2: คุณผู้ชมหน่อยทักทายกันมาเยอะมากๆเลยวันนี้มีข้อความที่ประทับใจหลายๆอย่างซึ่งก็ไม่เคยได้อ่านแบบนี้มาก่อน
1: ค่ะดิฉันจะยกตัวอย่างนะดิฉันประทับใจมากเลย
2: ซึ่งคุณกบเนี่ยไปยกนิ้วให้เรียบร้อยแล้วด้วย
1: คุณทิพย์
2: เป็นใคร
1: คุณทิพย์ประวันเอี่ยมเทศบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าค่ะกำลังรับฟังเสียงไร้สายประจำหมู่บ้านอยู่นะคะจากชัยนาทนะชัยนาทเปิดเสียงไร้สายอยู่นะคุณโทรมาแบบเสียงไร้สายเลย
2: ชัยนาทเนี่ยล้ำมากปกติเขามีเสียงตามสาย
1: อันนี้แบบไร้สาย
2: นี่คือเสียงไร้สายจากชัยนาท
1: บลูทูธเหรอ
2: เป็นบลูทูธเป็นสัญญาณ
1: น่ารักน่ารักค่ะอ่ะนะคะใครที่ติดตามเราอยู่ก็สามารถทักทายกันมาได้ค่ะคุณสมพรนะคะฟังข่าวยามเช้าอยู่ครับคุณสุชินเช่นกันค่ะคุณราตรีคุณอเนกพริกไทยคุณป้าวันดีอยุธยาเช้านี้ท้องฟ้าควบโปร่งใสเนี่ยคอมเมนต์แปลกๆนะทุกวันนี้ควบโปร่งใสก็แสดงว่าจะโปร่งหรือไม่โปร่งดี
2: ควบเลย
1: ควบเลยนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยสัญญาณวิทยุชัดเจนเลยนะสัญญาณเพจก็ชัดแจ๋วจ้ะ
2: คุณป้าวันดีเราเรียกป้าวันดีจริงๆอาจจะไม่ใช่ป้าหรอกนะคุณวันดีเนี่ยท่านอยู่อยุธยาท้องฟ้าโปร่งใสนะยังมีคุณแดงเดิมบางจากจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าอากาศสดชื่นสุพรรณนี่อากาศสดชื่นยังไม่เย็นเนา
1: ะ
2: คุณสุนทรอยู่เกษมบอกว่าที่จังหวัดตราดนี่อากาศเย็นแล้วครับนะฮะเนี่ยคุณทิพวรรณก็ไปเรียบร้อยแล้วชัยนาทเมื่อสักครู่นะครับก็ขอบคุณแฟนบันแท้นะครับก็สามารถทักทายกันเข้ามาได
1: ้
2: คุณยุพินปรมะบอกว่ายังไงพี่กบบอกว่าทักทายมาสวัสดีค่ะนะคุณชาตรีชื่นสุขบอกว่าชื่นสุขรักนะนามสกุลเขานะฮะเขาอยู่ลาดพร้าวนี่เองเขาบอกว่าโอ้โหเพิ่งกลับมาจากทำงานนะครับแล้วก็ก่อนจะนอนเนี่ย
1: ขอฟัง
2: สักหน่อยโอ้โหขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามนะถ้าฟังผมอยู่นะขอบคุณจากใจนะครับเอาคุณอยู่ในวรรณชัยแก้วกล้าท่านก็ทักทายบอกว่าสวัสดีครับน้องกบน้องเฟิร์สนี่ท่านก็เป็นอาจารย์ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ที
1: ่
2: ภาคใต้นะครับ
1: ใต้นะคะภาคใต้คุณประภานะคะส่งหัวใจสติ๊กเกอร์มาค่ะแล้วก็ยังมีคุณชาตรีนะคะสวัสดีพี่กบพี่เฟิร์สขอบคุณค่ะคุณเสวียนนะคะบอกว่าสระบุรีเสาให้สัญญาณเสียงชัดเจนเลยค่ะ
2: คุณแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินเขาบอกว่าวัดดีวัดดีเลยขอนแก่นยังร้อนอยู่เป็นกำลังใจให้ผู้จัด2ท่านเลยแล้วก็ทีมงานด้วย
1: ค่ะวันนี้ฝนลดลงนะทางโซนอีสานนะคะ
2: คุณชัยนาทาวไม่มีรูปหรอกนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้องทั้ง2ท่านนะคุณชัยนาทาว
1: ค่ะคุณเจนจิรานะคะคุณพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะคุณยอดชาย
2: กาฬสินธุ์หน่อยสิกาฬสินธุ์บอกคุณโกศลอัฐโสอัฐโสพลบอกว่ากาฬสินธุ์เนี่ยชัดเจนดีมากลมหนาวเริ่มมาแล้ว
1: ค่ะคุณยอดชูชาติคุณปัญญานะคะบอกว่าเช้านี้มืดฝนมาแล้วครับฟังอยู่ที่วัดเผาเครืองเชียนใหญ่ค่ะ
2: เปิ้นว่ามีคนบอกแซวผมมาบอกว่าฮึอูกเมืองกันสักกำสองกำผมก็จะบอกว่าคุณสายันจักท่าสาราตินครศรีธรรมราชนั่นเปิ้นบอกว่าโอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสนะคูทุเรียนพรมมิเจ้าสวัสดีเจ้านะสวัสดีคุณผู้ฟังตัวนะอันนี้ก็คูอันนี้ทักทายเขาทักทายกันในเพจกันเลยเดี๋ยวนี้นะครับล่ำขนาดอีปีจะบอกอูกำภาษาอีสาน
1: อูไม่ได้ค่ะอูได้ภาษาอีสานน่ะจ้ะคุณหญิงหญิงนะคะอยู่หนองบัวลำพูบอกว่าอากาศดีหลายหลายนะคะคุณพิสมัยคือกันค่ะอุ้ยพิสมัยอยู่ภาคกลางภาษากลางค่ะนะคะ
2: ทีนี้ไปทางใต้กันบ้างทางบ้างนะครับผีสวีนกระบอกว่าที่สระบุรีเศร้าไห้นี่ตอนนี้ผมฟังทุกวันครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
2: ฟังทุกวันข้าวยามเช้านี่คาดไม่ได้เลยนะครับต้องฟังทุกวันค่ะคุณชาตรี
1: ค่ะคุณจันยาด้วยนะคะบอกว่าเชียงใหม่เจ้านี้จดใจ
2: เชียงใหม่บันทึกมั้งนะอากาศสด

0: พ่อไม่เป็นค่ะพ่อเป็นแต่อีสาน
1: เขาเรียกว่าอูเขาเรียกว่าอูถ
0: ้
1: ากำเมืองเป็นว่าอูกำเมืองถ้าปักใต้เป็นว่าแล้ง
0: อีสานเขาจะบอกว่าว่าว่าเป็นว่าเป็นแต่อีสานนะจ๊ะอ่ะ6นาฬิกา54นาที
1: พอหอมปากหอมคอ
0: ไปมีข่าวดีมาม
1: ีข่าวดีเราจะมีข่าวดีทุกวันนะครับข่าวดีที่ว่านี่คือเรื่องของธนาคารออมสินผมจะเล่าให้ฟังข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ฟังทางนี้ย้ำให้ชัดแล้วฟังทางนี้ธนาคารออมสินชวนชวนเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับสินต้องใช้หลักประกันใดๆทั้งสิ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยเขาเรียกว่า Fat Rate 0.75% ต่อเดือนหรือ Effective Rate 16.20% ต่อเดือนเอาพูดภาษาไทยก็คือดอกเบี้ยที่แท้จริงนั่นแหละนะครับในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนนะครับเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถทบทวนวงเงินทุกปีได้ด้วยเป็นยังไงต่อพี่กบ
0: ค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในขณะนี้นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินแอปถุงเงินของในแอปเป่าตังนั่นแหละค่ะตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะย้อนหลังติดต่อกันเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะใครที่สนใจนะคะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะแล้วก็ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดเนี่ยสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะ
1: ก
0: ู้เท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็ชำระคืนให้ไวด้วยค่ะธนาคารออมสินเพื่อธนาคารเพื่อทุกชีวิตค
1: ่
0: ะ
1: ก็ช่วยเหลือกันนะครับในยามทุกยากอย่างนี้ตอนนี้น้องป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤกษ์ได้เปลี่ยนเวรเป็นพี่สายชนดีสั่งมาคุมเสียงให้เรายกนิ้วให้เรียบร้อยแล้วด้วยเอาไปที่อีกข่าวนึงของธนาคารออมสินซึ่งเป็นข่าวที่ดีมากด้วยสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้นะครับนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์เนี่ยผู้อำนวยการธนาคารออมสินท่านก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารออมสินขอแจ้งผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ระหว่างรอรับเงินเยียวยาให้ตรวจสอบความพร้อมของบัญชีพร้อมเพย์ได้แล้วหรือกับผูกกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน13หลักผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางบริการของธนาคารที่ผูกบัญชีเอาไว้เพื่อให้สามารถรับเงินโอนได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการโอนเงินตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์โดยล่าสุดธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 300,000 รายแล้วในขณะนี้รวมวงเงินกว่า 2,419 ล้านบาทจากกรอบวงเงินช่วยเหลือรวมทั้งหมด 4,700 ล้านบาทและเมื่อวันที่ผ่านมานะครับธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบอุทกภัยไปแล้ว 146,015 รายวงเงินกว่า 1,125 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดโอนสูงสุดแล้วด้วยในขณะนี
0: ้ค่ะครับก็เป็นเรื่องราวของการเยียวยาด้วย
1: คุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา